0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซลาร์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซลาร์นั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เจ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาลิกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได้
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึงร้อยละร้อยโดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผู้นำกำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซิสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT SD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569

0: ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจก

0: มองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมฤทธิ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและลงทุนในประเทศไทยขอเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมฤทธิ์
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองชุดนี้สงสัยจะ ยาวเพราะว่าคุยกันถึงประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจีนวันนี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์เราพูดถึงวัฒนธรรมเราพูดถึงชนชาติเราพูดถึงการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวเอาละครับผมก็คงจะไปที่ประเทศจีนเพราะว่าคนที่มีบทบาทในประเทศไทยมากที่สุดนะครับมากกว่าชนชาติใดในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศจีนคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะฮะเพราะว่ามาที่เมืองไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่เย็นเป็นสุขก็ทำให้คนจีนนั้นหลั่งไหลเข้ามาที่ประเทศไทยกันอย่างมากมายเดิมทีนั้นในช่วงก่อนปี1975ก็เรียกว่า50กว่าปีถอยหลังกลับไปนั้นก็เรียกว่าลักษณะของการปกครองของบ้านเมืองก็จะเป็นในรูปนะของคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมมิวนิสต์ได้เกิดจากการนะขยายปรัชญาความคิดอันนี้จากทางด้านรัสเซียรัสเซียก็เอาความคิดของมาร์กซิสนะฮะว่าทำยังไงให้ประเทศเขาเข้มแข็งมั่นคงเพราะว่าในช่วงแรกๆรัสเซียนั้นก็มีชั้นวรรณะนะมีกษัตริย์เรียกว่าคนจนก็เยอะเขาก็คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยใช้ระบบหรือความคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มจากที่รัสเซียก็ประสบความสำเร็จซึ่งในความสำเร็จนั้นก็คือมีการโค่นล้มนาราชวงศ์นะพระเจ้าซาร์ซึ่งก็กลายเป็นการจบนะฮะประวัติศาสตร์ทางด้านของราชวงศ์กษัตริย์ในรัสเซียตอนนั้นเวลานั้นปรากฏว่าก็มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโครงสร้างเดียวกันก็คือราชวงศ์ของชิงในจีนซึ่งจีนนั้นมีกษัตริย์นะฮะต่อเนื่องกันมาเนี่ยตั้งเกือบ 4,000 ปีนะครับก็โครงสร้างของประเทศจีนก็คือเรื่องของคนระดับสูงที่เป็นคนรับราชการหรือคนระดับต่ำก็คือพวกชาวนานั้นมีช่องว่างค่อนข้างที่จะเรียกว่ามากจริงๆและก็แน่นอนครับทางเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาก็เป็นคนระดับล่างนั้นมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันก็มีการโค่นล้มนะฮะราชวงศ์เริ่มด้วยเชียงไคเช็คซึ่งก็มาช่วยของดร.สุนยัตเซนซึ่งเป็นหัวหน้านะฮะแน่นอนดร.สุนยัตเซนนั้นเป็นผู้ก่อนะฮะการทำเรื่องเรียกว่าปฏิวัติก่อนต่อปฏิวัติเสร็จมีเชียงไคเช็คเป็นขุนพลที่มาช่วยแล้วเชียงไคเช็คก็เจอกับเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นป่าล้อมเมืองในยุคที่เขาเห็นว่าเมื่อราชวงศ์ไม่อยู่แล้วเหมาเจ๋อตุงก็ลบกับเชียงไคเช็คแล้วตอนที่ลบกันนั้นก็มีสงครามนะฮะที่ถูกรุกรานโดยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เอาช่วงที่จีนอ่อนแอที่สุดมายึดพื้นที่แล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นมานี่ก็ทั้งสองเชียงไคเช็คกับเหมาเจ๋อตุงก็ร่วมกันขับไล่ญี่ปุ่นจนแพ้สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คอมมิวนิสต์ก็ขยายตัวเข้ามาสู่เวียดนามเข้ามาสู่อินโดจีนแล้วก็พม่าไทยเองนั้นก็ด้วยความที่เรามีความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานจากที่ผมเอ่ยมาแล้วท่านนายกคึกฤทธิ์ก็ใช้ตรงนี้แหละครับไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนจนกระทั่งจีนคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนั้นก็ถูกยกเลิกนะฮะไม่ได้รับการสนับสนุนจากจีนก็ทำให้ความสัมพันธ์ของจีนไทยตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงตอนนี้ก็ดีฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์กันมานะฮะต่อเนื่องนะฮะหลังจากถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละระบบแต่ความที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจีนมีประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยดีก็ทำให้ไทยกับจีนนั้นเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาตั้งกับ900ปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าเกิดว่าเรามาดูในช่วงสัก3ถึง5ปีที่ผ่านมาก็จะมีชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็ทำให้นะประเทศไทยมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากเหมือนในสมัยโบราณอีกรุ่นหนึ่งในยุคปัจจุบันนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ท่านผู้ฟังคะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีได้ปรับวิธีการดูแลผลผลิตและวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับอิทธิพลของเอลนิโญช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากรายงานค่ะ
15: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
16: กลายเป็นว่าจากที่มันไม่เกิดโรคระบาดมันก็จะเกิดโรคระบาดเพราะน้ำจริงๆช่วงนี้เราก็จะตัดหญ้าแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาพวกเศษใบไม้ใบหญ้าพวกนี้เข้ามาอยู่ในโคนเหมือนเดิม
17: สภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอจากอิทธิพลของเอลนีโญกลายเป็นความท้าทายของชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งต้องใช้น้ำดูแลต้นทุเรียนตลอดฤดูการผลิตหากต้นทุเรียนขาดน้ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตคุณภาพและปริมาณผลผลิตการให้น้ำด้วยหัวสปริงเกอร์และการนำเทคโนโลยีตรวจวัดความชื้นในดินมาใช้เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการขยายบ่อน้ำที่มีอยู่แล้วภายในสวนให้ใหญ่ขึ้นและขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมเพื่อสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตนี่คือการปรับตัวและเตรียมพร้อมของนางสาวบุษบานาคพิทักษ์เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอไนยะอามจังหวัดจันทบุรีโดยหวังเพียงว่าทุเรียนหลายสิบไร่ของตนเองจะรอดพ้นจากอิทธิพลของเอลนีโญ
16: การที่จะเตรียมมือรับกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูการผลผลิตที่จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยในเรื่องของการเตรียมน้ำของตัวเองแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอยังไงเราอาจจะมีการขุดบ่อพักน้ำหรืออาจจะขยายสระน้ำเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนที่มันจะเข้ามาเติมในบ่อเราฉะนั้นในเรื่องของการขยายบ่อเพิ่มเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวในส่วนนี้อยู่พอสมควรในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงที่เราอาจจะมีน้ำในบ่อไม่เพียงพออาจจะช่วยเจาะในเรื่องของบ่อบาดาลแล้วก็ในส่วนที่สามก็คือเราต้องเตรียมรับในเรื่องของพวกเศษใบไม้ใบหญ้าในสวนของเราเนี่ยถ้าในช่วงนั้นมันเกิดแล้งจริงๆการรักษาความชื้นในดินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพื่อไม่ให้ต้นพืชเขาขาดน้ำในช่วงที่เขาดอกบานหรือว่าช่วงที่เขาขยายลูกหรือว่าสร้างเมล็ดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ
17: ขณะเดียวกันชาวสวนทุเรียนยังขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการเร่งทำฝนเทียมตั้งแต่ต้นปีและขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว
16: แน่ละภาคตะวันออกอ่ะจริงๆแล้วไอ้เขื่อนชลประทานหรือว่าแหล่งน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอกับภาคเกษตรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่การเพาะปลูกมันเพิ่มขึ้นสูงแล้วมันมีปริมาณผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรกรมชลประทานควรจะเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงน้ำเขาอาจจะไม่เพียงพอเรื่องของการเร่งทำฝนเทียมในช่วงที่เกษตรกรต้องการใช้น้ำการทำฝนเทียมเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนมกราเลยก็ว่าได
17: ้การรับมือกับเอลนีโญไม่ใช่การหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมแต่ต้องวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมตั้งแต่การสำรองน้ำการรักษาความชื้นในดินปรับระบบการให้น้ำและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกต้องใช้มีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
0: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนำร่องทดสอบเส้นทางที่ชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังตั้งเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงรับฟังจากรายงานค่ะ
18: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศผู้ประกอบการโรงแรมบริษัททัวร์และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังจังหวัดตรังภายใต้โครงการตรังอีลิทเอสเซนส์โปรเจกต์จีรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกันนายอานัทยุนุรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าบ้านน้ำราบมีองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวชุมชนทั้งเขาจมป่าที่สามารถชมวิว360องศาสันหลังมังกรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนและการจัดการของชุมชนสำหรับการนำผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมาทดสอบเส้นทางในครั้งนี้เป็นการประเมินโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใดโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศหน่วยงานท้องถิ่นและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังและเครือข่ายด้านการศึกษาของจังหวัดตรังจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนำไปจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวในระยะต่อไป
19: การท่องเที่ยวจะต้องมีอะไรที่ใหม่ๆเสมอนะครับไม่ใช่ว่า20ปี30ปีเราก็ยังจัดการท่องเที่ยวเหมือนเดิมเราก็พยายามหาอะไรที่ใหม่ๆเชื่อนะครับว่านักท่องเที่ยวก็ต้องการเห็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าโดยเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่รักษาความเป็นธรรมชาติรักษาความเป็นตัวตนของชุมชนนะครับอันนี้เรามองว่าชุมชนที่จะอยู่ได้แล้วก็ยั่งยืนนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวเยอะที่นี่ยังถ่ายได้ความเป็นชุมชนความเป็นตัวตนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยว
18: อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากบางชุมชนมีทรัพยากรและกิจกรรมที่ดีแต่ยังขาดการสื่อสารที่ดีดังนั้นการนำเส้นทางมาพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังได้ขณะเดียวกันต้องพัฒนาอาหารและกิจกรรมให้มีความหลากหลายแต่ไม่ควรสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชนต้องรักษาคุณภาพและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
19: จังหวัดตรังนะครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนของน้ำราบผมเชื่อว่าท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มาแล้วท่านย่อมได้รับความประทับใจในเรื่องของการให้บริการเพราะตรงนี้มีเรื่องของการจัดการชุมชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วเรื่องที่สองเรื่องอาหารการกินที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ชาวบ้านนะครับไปหามาเพราะอาชีพที่นี่เป็นอาชีพประมงนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็คือวัตถุดิบของชุมชนเรื่องของส่วนประกอบก็ใช้ชุมชนทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกท่านมานะครับมาพักผ่อนมาใช้ชีวิตมาอาบป่ามาเสพในเรื่องของธรรมชาติเชื่อท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกประทับใจและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับ
18: ทางนี้จังหวัดตรังจะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เน้นกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแต่ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสร้างโอกาสและการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนเริ่มกลับมาดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ฟื้นฟูและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนำพลังการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจนประสบความสำเร็จสร้างต้นแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเดินหน้าป้องกันแก้ไขและปราบปรามอย่างเต็มกำลัง ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมในส่วนของจังหวัดสตูลมีอีกหนึ่งความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นคือการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลกล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
17: ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของรัฐบาลครับเลือกชุมชนที่เราไปทำในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งหมด4ชุมชนคือชุมชนวัดชนาทิพย์ชุมชนซอยบักเขมชุมชนห้องสมุดชุมชนโรงพยาบาลสามัคคีการคัดกรองบุคคลตั้งแต่การเดินเอ็กซเรย์พื้นที่หากลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วเราก็ทำการบำบัดในชุมชนโดยเปิดค่ายบำบัดแบบปิดในแต่ละชุมชนใช้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง
20: สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งในด้านการค้นหาคัดกรองการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาและการสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง
17: ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของเราเองจังหวัดสตูลเองเนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายของประเทศไทยแล้วครับติดประเทศมาเลเซียยาเสพติดยังแพร่ระบาดมาได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนของเราเองครอบครัวทุกคนครับอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเห็นรู้เบาะแสแจ้งมาที่ทุกสถานีตำรวจยินดีจะไปแก้ปัญหาให้ทั้งผู้บำบัดทั้งบุคคลคุ้มคลั่งแล้วก็ผู้ที่ค้าเราก็จะได้ไปจับได้ถูกครับ
20: นอกจากนี้พันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลยังได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569อีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทัพมวยสากลทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถแม้ต้องรับมือการปรับรุ่นน้ำหนักและคู่แข่งระดับโลกโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองกลับมาประเทศไทยติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
21: ตัวเล็กกว่าแต่ต้องชกในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นคือโจทย์ของทัพมวยสากลไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังมีการปรับรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกม2028ทำให้นักชกบางคนต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปสู้กับคู่แข่งที่ได้เปรียบด้านสรีระนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน11รุ่นน้ำหนักโดยเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักชกต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องความหวังฝั่งหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนฝ่ายชายมีกลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
22: การพร้อม ก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วคือแชมป์โอลิมปิกนะครับนับจำนวนเหรียญแล้วชนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทางฝ่ายจีนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายระหว่างอุซเบกคาซัคเนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ทางเอเชียทั้งส่วนใหญ่นะครับคิวบานี่เหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวันนั้นที่ก็ถามว่าเป็นยังไงครับก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่วันนั้นก็ทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
21: เพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านรูปร่างทีมไทยเน้นเทคนิคความเร็วและการหลบหลีกพร้อมเดินหน้าไปเทรนนิ่งแคมป์ทั้งเยอรมนีอุซเบกิสถานและญี่ปุ่นเพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสคู่ซ้อมที่หลากหลายก่อนลงสังเวียนจริงในเอเชียนเกมโค้ชชาติพดุงชัยพันนุมาผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเพราะคู่แข่งสำคัญทั้งอุซเบกิสถานคาซัคสถานและจีนมีนักชกระดับแชมป์โลกแต่เชื่อว่าการเก็บตัวมานานจะทำให้นักกีฬาไทยพร้อมสู้และมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง
23: ในเอเชียเราคือเบอร์หนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าอุซเบกคาซัคสถานจีนนะครับคือมีแต่เบอร์หนึ่งที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถ้า หลักๆเนี่ยแชมป์โลกต่างๆอยู่ในเอเชียหมดเลยครับกับโอลิมปิกก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็หวังกับทุกๆรุ่นนะครับทุกๆรุ่นที่เราส่งเพราะว่าทุกคนซ้อมพร้อมๆกันแล้วความร่างกายเนี่ยคือกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วเต็ม 100% ครับ
21: หนึ่งในนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับพิกัดคือบรรจงสินสิริที่ขยับจาก65ขึ้นมาชก70กิโลกรัมขณะที่คู่แข่งหลายคนลดน้ำหนักลงมาแข่งขันทำให้เขาต้องเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่เสียความเร็วโดยบรรจงสินสิริยืนยันว่าเวลานี้ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสู้เต็มร้อย
2: ดูอยู่ที่การจับสายด้วยหนักขึ้นครับเพิ่มเวทขึ้นมาเราแบ่งน้ำหนักเขาด้วยเราต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงด้วยครับเพราะเราขึ้นมาชกเวทใหญ่ครับก็เลยต้องมีความหวังนิดนึงความพร้อมเต็มร้อยครับพร้อมชกนะครับ
21: ขณะที่ความหวังจากนักชกรุ่นใหม่อย่างโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์รุ่น54กิโลกรัมซึ่งจะลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกก็ได้ประกาศเป้าหมายต้องการประเดิมคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได
3: ้เมื่อก่อนเราอาจจะสู้วงในไม่ค่อยดีแต่โค้ชก็แก้ไขมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาให้การตัดสินแบบการออกหมัดที่ชัดเจนขึ้นแล้วหนูเป็นมวยจังหวะอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากก็อยากจะได้เหรียญทองเลยค่ะครั้งแรกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
21: แม้เอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงแต่ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติรวมถึงการผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับเลือดใหม่คือความหวังของทัพกำปั้นไทยก่อนลงชิงชัยคว้าเหรียญทองที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
24: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
25: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
24: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
26: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
27: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
28: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปไหนอะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามแล้วมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอนิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร
1: ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประถมจักชื่นชมสมฤทัยพระใจกรใจประเสริฐเป็นเลิศสุดในทุกตอนเป็นอากรการสำเร็จเสร็จทางใจถ้าดวงใจใสพิสุทธิ์ผุดผ่องดีการกระทำคำวจีย่อมผ่องใสเมื่อใจดีย่อมมีสุขติดตามไปเหมือนดังเงาติดตามใครไปกับตัวขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนกิจอย่างหนึ่งที่เราขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือการทำวัดเช้าวัดเย็นการเจริญจิตภาวนานอกเหนือจากการสดับรับฟังแล้วก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นกุศลเป็นมงคลกับตัวกับตนของพวกเราพระเจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรก็มีธรรมวัดเช้าวัดเย็นก่อนจำวัดตื่นจากจำวัดก็ชกทั้งหมด4ยกยกละ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็สุดแล้วแต่เวลาที่จะอำนวยให้ฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญจิตเจริญใจให้เกิดความผ่องใสการกระทำคำวจีย่อมดีสมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมนหรือการเจริญพุทธมนต์ก็คือการสวดมนต์นั่นเองอยู่ที่ว่าตามรูปแบบของงานแต่ละงานที่เราจะสวดกันบางทีงานศพเราก็เรียกว่าสวดมนต์แต่งานบวชงานแต่งงานก็เรียกว่าเจริญพุทธมนต์คำว่าสวดนอกจากจะหมายถึงการเปล่งเสียงบทสวดมนต์เป็นทํานองแล้วก็ยังเป็นความสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ความพร้อมเพรียงกันเวลาสวดมนต์นี่ดึงลมหายใจเข้าพร้อมกันลมหายใจออกพร้อมกันทหารตำรวจกว่าจะฝึกในการจัดแถวเข้าแถวก็ต้องฝึกกันเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะพร้อมเพรียงกันแต่การสวดมนต์นั้นถ้ามีจิตเริ่มใสใจศรัทธาเสียแล้วก็สามารถที่จะเกิดความพร้อมเพรียงแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันเวลาที่เราสวดนะโมคนเดียวนี่จะสวดแบบอ่านก็ได้หรือช้าเร็วก็ได้แต่ว่าถ้าสวดตั้งแต่100คนขึ้นไปนี่เวลาจะสวดนะโมกันนี่ก็จะต้องสวดเป็นทํานองเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงให้ผู้ร่วมสวดนั้นเปล่งเสียงพร้อมกันได้ง่ายเพื่อที่จะรักษาความสม่ำเสมอของเสียงให้เกิดความเลื่อมใสใจศรัทธาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังรับรู้ถึงพลังที่สะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธดำรัสที่เป็นบทสวดเพราะฉะนั้นพุทธมนต์ที่เป็นพุทธดำรัสนั้นก็มีข้ออัดข้อธรรมที่จะก่อให้เกิดความศรัทธาได้ปัญญาเพิ่มพูนบริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมด้วยถ้อยคำไวยากรณ์ถูกต้องตามหลักสามารถสวดและก็ตรองตามได้ง่ายเมื่อพิจารณาด้วยใจแล้วก็จะเห็นความลึกซึ้งอยู่ในบทพุทธมนต์ที่เราได้สวดยามฟังพุทธมนต์เราก็จะได้มีความรู้สึกว่าสบายหูและรู้สึกจับใจเพราะในเนื้อหาของบทพุทธมนต์นั้นไม่มีอกุศลเลยแม้แต่น้อยนิดไม่มีเลยที่จะเป็นบทยกตัวข่มท่านมีแต่ความเยือกเย็นลองดูนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เจริญพุทธมนต์อยู่เป็นประจำเราจะรับรู้ถึงความเยือกเย็นด้วยความกรุณาที่ได้สัมผัสถึงบทพระพุทธมนต์เพราะว่าบทพระพุทธมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่องแผ้วด้วยปัญญาเป็นกระบวนการในการพัฒนาตนที่งดงามอุดมไปด้วยข้อคิดข้อธรรมยามฟังก็ฟังง่ายฟังแล้วสวดแล้วก็สามารถที่จะทดลอง ประพฤติปฏิบัติตามนี่อย่างบทแรกอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอรหังเนี่ยห่างไกลจากกิเลสอย่างเงี้ยนะยิ่งถ้าได้ความหมายเข้าแล้วก็จะเกิดความลึกซึ้งแต่ชีวิตจะเกิดความเยือกเย็นก็ต้องให้ห่างไกลจากกิเลสอะไรล่ะที่เป็นกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตผูกพันแล้วก็เกิดความเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ห่างไปมันก็จะเกิดความเยือกเย็นฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็คือการแสดงธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไตร่ตรองดูว่าในหนังสือสวดมนต์มีตัวอักษรเขียนคำบทสวดนั้นเป็นบทนั่นก็เป็นการบันทึกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ตัวอักษรบันทึกเสียงตั้งแต่โบราณกาลไม่มีนะที่จะบันทึกเป็นคำสอนเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่มีท่านใช้วิธีมุขปาฐะคือใช้วิธีจดจำเอาเหมือนกับเราร้องเพลงได้แต่ว่าไม่เคยเห็นเนื้อเพลงอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ท่านไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวหนังสือใช้นะโยมเพราะในสมัยนั้นวิธีจดจำนั้นมีความแม่นยำมากกว่าวิธีเขียนด้วยและวิธีการจดจำในปริมาณเยอะๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับพระอรหันต์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้พระภิกษุที่ทรงพระปฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากตามอารามหลวงพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกข์อุ้ยจำบทปาฏิโมกข์นะไม่ใช่น้อยๆนะครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดละออเป็นปริเรียนธรรม9ประโยคแล้วบุคคลผู้ที่เจริญทรงพระปฏิโมกข์ได้นี่ก็ต้องไตร่ตรองทบทวนหมั่นทบทวนอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าในอย่างที่วัดสะเกดก็มีหลายรูปนะเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องตรวจทานความถูกต้องของคำสอนที่จดจำไว้เมื่อต่างคนต่างจำจะมีความผิดเพี้ยนกันบ้างหรือไม่ท่านก็ใช้วิธีสวดพร้อมกันเรียกว่าการสาธยายสังคายนาซึ่งเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ทำวัดนี่แหละการสังคายนาก็พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็มาสวดในแต่ละบทแต่ละบทบทไหนที่ไม่ตรงกันก็มาไตร่ตรองดูว่าความหมายคืออะไรกันนั่นเรียกว่าการสังคายนาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีความทรงจำที่เป็นเลิศนะแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นแพร่หลายไปมากมายหลายประเทศคำสอนที่เป็นภาษาบาลีก็ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบของตัวหนังสือของประเทศนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกเสียงพระธรรมวินัยเสียงเดียวกันทั้งนั้นเมื่อออกเสียงย่อมเป็นการแสดงธรรมด้วยเช่นกันฉะนั้นอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็ย่อมเกิดกับเราด้วยเริ่มจากได้สัมผัสขณะแห่งความสงบอันเกิดจากการสวดมีความปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงไว้ได้นะแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอีกด้วยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการสวดพุทธมนต์นั้นก็นอกจากจะเหมือนกับการฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในขณะสวดมนต์ไปมีผู้ได้ยินได้ฟังเสียงสวดนะตัวเราเป็นบุคคลแรกที่ได้ยินเสียงสวดของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำนิชำนาญสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล อย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดีความงามในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์ก็คือการเทศให้ตัวเองนี่แหละฟังนอกจากเป็นการเทศให้ตัวเองฟังแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมให้ลูกให้หลานได้สัมผัสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดร่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลาเสร็จขึ้นห้องพระได้ยินเสียงสวดบทธรรมจักรบ้างเสียงสวดมหาสมัยยสูตรบ้างตกเย็นมาก็เอมวะเมสุตังเอกังสมยังลูกๆหลานๆก็ได้ยินเสียงสวดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินแรงคุณยายสวดมนต์อยู่ในห้องพระนะก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้ลูกให้หลานบางทีพ่อแม่ก็เอ็ดลูกเฮ้ยอย่าไปพูดเสียงดังอย่าไปทำเสียงดังคุณยายเจริญสมาธิอยู่คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะถ้าสวดมนต์นี่ของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมแต่เป็นโยมนี่ก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้นในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองหน่อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่หน่อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราหรือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมาเนี่ยก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่และก็บทมหาสมัยยสูตรและบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยสวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิเทวดาจนถึงชั้นพรหมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต้แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึง 3 ชั่วโมงนี่ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์นะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบเข้าหูสวดบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไม นะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสือความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจมันทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอกเหนือจากจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายถ้ายาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อธรรมไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระพระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีนะไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปรำลึกนึกว่าสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ้างอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัยด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยแต่จะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนะโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณ พระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานเส

ไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็นถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้ตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักรับฟังที่ไปที่มาของบทนโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะในสมัยพุทธกาลมีพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเพราะเป็นพราหมณ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใครที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์นะแล้วก็กำชับลูกศิษย์ว่าไปดูนะในคัมภีร์พราหมณ์นี่เอาเป็นหลักเลยนะคัมภีร์พระเวทไตรเวททั้งหลายที่พราหมณ์ท่านนี้ศึกษามาอย่างเจนจบมาตลอดนี่พิจารณาดูซิว่ามหาบุรุษ32ประการเนี่ยครบถ้วนไหมมั่นใจในคำล่ำลือกันหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกนี่เป็นผู้ตัดกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยตรงตามตำราหรือไม่นี่พราหมณ์ได้สั่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนนะเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะโยมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระภิกษุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออองดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระ

นั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมมายุเนี่ยก็พรหมบวกอายุนั่นแหละแกมีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าขนาดเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมณ์มายุก็ลุกขึ้นพาดเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้งเดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหมณ์เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปลาบปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนยันถึงความจริงใจจึงกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระภควัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่สองก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่สามสัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่สามฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอนุสงส์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟังในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยสุขกายสบายใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสารคดีคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากสภาพภูมิประเทศของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นมีความลาดชันบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและเป็นที่ลาบสลับกับที่ดอนในพื้นที่ทางตอนล่างซึ่งเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักและตกต่อเนื่องหลายวันในช่วงฤดูฝนจะทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่างก่อนไหลออกสู่ทะเลโดยในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นสภาวะน้ำท่วมมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหลายประการร่วมกันเช่นคลองธรรมชาติแคบตื้นเขินมีการขยายของเมืองตลอดจนเส้นทางคมนาคมขนส่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินมีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในทางน้ำจนส่งผลทำให้เป็นอุปสรรคและสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของน้ำทำให้น้ำไหลระบายไม่ทันไหลท่วมในพื้นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองบางสะพานและได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อชาวอำเภอบางสะพานทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่อมาเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2557พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรณวังไกลกังวลสรุปความว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดชุมพรนั้นมีปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆเป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเลให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎรและเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วนต่อไปพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับทางรายการว่า
1: โครงการที่บางสะพานเนี่ยหลังจากที่มีน้ำท่วมใหญ่นะครับในปี60แต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี47ครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเห็นทรงทราบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของการระบายน้ำท่วมเพราะว่าเขาตะนาวสีที่อยู่ทิศตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนใต้จนกระทั่งถึงชุมพรเนี่ยมีน้ำเยอะครับแล้วก็ถนนในอดีตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปการสร้างถนนการทำท่อลอดถนนมันไม่พอดีเหมาะกับปริมาณน้ำที่จะไหลครับท่านก็เลยโปรดให้กับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประสงค์พิทูลกิจจาท่านกับท่านสามารถโชคนาพิทักษ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านอธิบดีกรมชลประทานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งเพื่อป้องกันในน้ำท่วมและฝนแรงด้วยพอราชการช่วงราชการที่10ท่านทรงทราบท่านก็เลยได้โปรดเกล้าให้ดำเนินการเรื่องนี้น้ำท่วมเมื่อน้ำท่วมใหญ่ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอบางสะพานเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าไม่ค่อยได้เกิดมาก่อนแต่นี้พื้นที่และลำน้ำในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันคดเคี้ยวมากเนื่องจากว่าเป็นที่ราบแล้วคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาทำให้น้ำมันล้นหลายวันมากประชาชนเดือดร้อนแล้ววันเวลานี้ทางด้านของโรงพยาบาลเข้าแก้ไขโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับการแก้ไขทรงรับเป็นโครงการพระบิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กรมชลประทานแล้วก็สำนักงานกปรก็ได้ช่วยกันกับทางจังหวัดแล้วก็ดำเนินการสร้างประตูน้ำสร้างคลองลัดซึ่งทำให้ระยะทางของลำน้ำปราณจากระยะ20กว่ากิโลซึ่งคดเคี้ยวเนี่ยนะครับลงมาเหลือ500กว่าเมตรแต่ว่าน้ำในลำน้ำปราณก็ยังมีอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางกรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดก็ได้ช่วยกันรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จโดยเราก็มีการเวนคืนที่ดินเวนคืนพื้นที่เพื่อทำคลองลัดนี้แล้วก็มีประตูน้ำที่ห่างจากชายทะเลประมาณสัก500เมตร600เมตรได้ครับกั้นน้ำเค็มไม่ให้เข้าแล้วเก็บน้ำจืดไว้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สองฝั่งของคลองลัดนี้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ได้ประธานโครงการนี้ให้กับชาวประจวบคีรีขันธ์ครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสให้ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ดำเนินการติดตามงานป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานและโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรในส่วนของการดำเนินงานบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่าจึงดำเนินการสนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับทางรายการว่า
1: ในส่วนของสำนักงานกปร.เองเราเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหลักๆกันของเราก็คือเมื่อได้รับพระราชดำริแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมในเรื่องของแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโครงการที่ประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ก็คือโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็มีการคุยกับทางกรมชลประทานว่าเราจะออกแบบหรือวางแผนการดำเนินงานกันอย่างไรแล้วก็นำไปสู่การเข้าครม.แล้วก็มติครม.ก็ออกมาให้ดำเนินการโครงการนะคะในส่วนหลักๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานกปร.เองก็จะเป็นหน่วยงานประสานนะคะส่วนหลักที่จะดำเนินงานปฏิบัติหรือดำเนินงานจริงๆก็จะเป็นหน่วยงานของกรมชลประทานหรือกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆอะค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโครงการดำเนินการไปได้แล้ว 69% นะคะก็ปีหน้าปี2570ก็จะดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะผลดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าโครงการอุทกภัยเมืองอำเภอบางสะพานนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอุทกภัยเกิดขึ้นอีกเลยนะคะก็เรียกว่าสามารถบรรเทาปัญหาได้ถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังก่อสร้างได้ยังไม่แล้วเสร็จ 100% นะคะแต่ว่าก็สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ระดับหนึ่งค่ะสำนักงานกปร.นะคะในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของอนุกรรมการติดตามในภาคกลางเราก็มีการนำคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีท่านพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการแล้วก็ท่านพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานนะคะมาติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการที่บางสะพานแห่งนี้เป็นประจำค่ะงานก็มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานค่ะในเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโครงการมากมายที่เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ประจวบคีรีขันธ์ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าลำน้ำของเราเนี่ยตื้นเขินไม่มีการขุดลอกรวมทั้งอ่างเก็บน้ำด้วยถ้าเราสามารถดำเนินการได้ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหรือขุดลอกลำน้ำลำคลองต่างๆได้ก็จะสามารถทำให้เกิดคลองมีความจุมากยิ่งขึ้นก็สามารถเก็บกักน้ำได้ยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ที่เห็นผลได้ชัดเจนนะคะก็อย่างเช่นที่โครงการบางสะพานนี้พอเรามีการขุดลอกคลองหรือทำคลองลัดต่างๆนะคะก็น้ำก็ไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นเป็นการช่วยเหลือทั้งน้ำท่วมน้ำแรงได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีแนวพระราชดำริให้พวกเราดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแนวนี้มาโดยตลอด

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการบูรณาการร่วมกันดำเนินการของหลายหน่วยงานและเมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้แก่ราษฎรจำนวน 17,000 ครัวเรือนอีกทั้งมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,320,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 32,700,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนให้แก่ราษฎรจำนวน 1,334 ครัวเรือนมีพื้นที่รับประโยชน์ 22,750 ไร่ตลอดจนสามารถสัญจรทางน้ำบริเวณคลองบางสะพานได้อย่างสะดวกปลอดภัยนายสิริพลรักษณาเวชผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เล่าถึงการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานกับทางรายการว่า
1: โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทรงพระราชทานพระดำริให้แก่กรมชลประทานว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดชุมพรมีปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆเป็นจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎรและเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับจากนั้นมาเนี่ยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยการศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานนะครับพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอบางสะพานนะก็เป็นที่ราบลุ่มและก็เป็นพื้นที่ภูเขาทางตอนบนนะครับแล้วก็เป็นที่ราบลงสู่ทะเลนะครับเริ่มจากปัญหาเริ่มแรกเลยครับพอเราไม่ได้มีการพัฒนาโครงการนะครับยังไม่ได้ก่อสร้างโครงการเนี่ยน้ำปริมาณฝนที่ตกนะครับไหลลงผ่านอำเภอบางสะพานนะครับซึ่งเดิมเนี่ยคลองบางสะพานและน้ำสาขานี่มีลักษณะคดเคี้ยวและแคบและก็ตื้นเขินด้วยนะครับเมื่อเป็นน้ำฝนที่ตกในแต่ละปีในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่บ้านเรือนของราษฎรและพื้นที่การเกษตรโดยทั่วไปเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งคลองบางสะพานเองนะครับมันจะมีส่วนของคลองบางสะพานที่ไหลผ่านตัวอำเภอบางสะพานนะครับเราได้พัฒนาไปแล้วนะครับซึ่งขุดขยายคลองนะครับสามารถระบายน้ำได้ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและก็ก่อสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองนะครับอ้อมเมืองบางสะพานนะครับเราก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี63นะครับสามารถระบายน้ำได้ประมาณ530ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากตั้งแต่ปี63สร้างเสร็จพอดีเลยของการสร้างเสร็จนะครับน้ำก็มาปี63เราก็ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนั้นได้ทันทีตั้งแต่ปี63ถึงปี68และเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอบางสะพานยังไม่เกิดน้ำท่วมเลยนะครับถือว่าโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ40กว่าปีนะครับก็ได้สนองโครงการบ้านเด็กของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10หลายโครงการซึ่งได้รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างเองเมื่อสมัยเป็นนายช่างและก็เป็นผู้ควบคุมงานเนี่ยก็ได้ทำการก่อสร้างด้วยตัวเองนะครับเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถึงว่ามีเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในทุกๆด้านตั้งแต่ท่านทรงดำริไว้ว่าเพื่อโครงการเพื่อหาจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องเกษตรกรและราษฎรทั่วไปนะครับแล้วก็ปัญหาการเกิดอุทกภัยนะครับก็เมื่อทำการโครงการแล้วเสร็จเนี่ยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการถือว่าพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลเลยครับผมก็ปราบปลื้มยินดีได้ที่ได้มีโอกาสสนองพระดำริของพระองค์ท่านนะครับ
0: นายประสานแย้มประดิษฐ์ราษฎรในพื้นที่ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ชาวบางสะพานได้ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโคร ครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปกับทางรายการว่า
2: ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานนะครับเมื่อสมัยก่อนที่ผ่านมาประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วบางสะพานนี้มีอุทกภัยน้ำท่วมแล้วเกิดความเสียหายอย่างมากมายจนชาวบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีกินไม่มีใช้นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหวาดระแวงและหวาดผวามากพอฝนตกครั้งใดหรือมีพายุครั้งใดชาวบ้านจะเกิดความหวาดผวาเพราะเนื่องจากว่าพอหลังจากเกิดพายุแล้วเกิดน้ำท่วมแล้วชาวบ้านนี่เกิดความสูญเสียอย่างมากมายสูญเสียทั้งชีวิตสูญเสียทั้งทรัพย์สินอย่างมากมายพอหลังจากที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคลองระบายน้ำมีประตูระบายน้ำก็ทำให้บางสะพานน้ำไม่ท่วมอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวบางสะพานและใกล้เคียงมีความสุขมากดีใจมากแล้วก็พูดง่ายๆว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างมากมายชาวบ้านปัจจุบันนี้มีความสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นทำมาหากินประกอบอาชีพอะไรกันอย่างสะดวกสบายแล้วก็ฐานะเศรษฐกิจของคนบางสะพานก็ดีขึ้นเพราะไม่ต้องมาพะวงในเรื่องของน้ำท่วมยิ่งเวลาช่วงน้ำท่วมเนี่ยที่โรงพยาบาลบางสะพานเนี่ยโอ้โหต้องขนย้ายผู้ป่วยต้องอะไรต่างๆอย่างมากมายต้องเอาบิ๊กแบ็คมากั้นมาอะไรต่างๆเดี๋ยวก็เดือดร้อนอย่างมากมายพอหลังจากมีโครงการนี้ปั๊บประชาชนมีความสุขมากๆเลยซึ่งความรู้สึกของคนในบางสะพานและใกล้เคียงมีความรู้สึกแล้วก็ยังพูดกล่าวถึงกันอยู่เสมอว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ก็สืบสานต่อยอดทำให้ประชาชนชาวบางสะพานเนี่ยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพได้อย่างสุขสบายแล้วก็ยังกล่าวฝันกล่าวถึงกันอยู่ตลอดแม้กระทั่งคราวใดที่มีฝนตกลงมาปั๊บคนบางสะพานจะพูดเรื่องนี้ทันทีเลยจะพูดเรื่องนี้ทีว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วบางสะพานไม่มีน้ำท่วมแล้วแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขจริงๆนะครับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เป็นอย่างยิ่งเลยในนามของคนบางสะพานและใกล้เคียง
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองบางสะพานทั้งระบบประกอบด้วยโครงการคลองผันน้ำยาว530เมตรสามารถระบายน้ำได้520ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อปีพุทธศักราช2563โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไสทองพร้อมระบบส่งน้ำความจุ 13,290,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไป 63%โครงการประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานมีพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ระบายน้ำได้700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยโครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าวพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ระบายน้ำได้980ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมระบบส่งน้ำความจุ 17,460,000 ลูกบาศก์เมตรระหว่างปีพุทธศักราช2565จนถึงปี2569เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างถาวรจนถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตขณะที่ตำรวจเร่งสอบสาเหตุความขัดแย้งส่วนตัวหรือก่อเหตุความไม่สงบ
7: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตบริเวณหมู่ที่2บ้านกึนลองตำบลตะหลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังได้รับแจ้งพันตำรวจเอกอัธพลกุลวงศ์มานะโสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาได้เดินทางเข้าตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและรักษาพยานหลักฐานโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ริมทางใกล้กันพบร่างนายฮัมดีเจ๊ซอเฮาะอายุ42ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลตะหลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณศีรษะและลำตัวหลายนัดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเร่งตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในหลายประเด็นทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและความเป็นไปได้ที่อาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีค่าค่อนข้างต่ำ ดยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนสูงอย่างต่อเนื่องจึงยังต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในภาคใต้จนถึงวันที่20กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่21-25กันยายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งเป็นผลดีและช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้แต่จากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับขณะนี้ทิศทางลมเข้าสู่ภาคใต้มาทางทิศตะวันตกไม่ได้พัดพามาจากตอนใต้ของเกาะสุมาตรากระทบภาคใต้ของไทยโดยตรงจึงทำให้สถานการณ์บรรเทาลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่สภาพภูมิอากาศของภาคใต้ช่วงนี้มีความผันผวนและมีอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณอำเภอหล่มสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอก
9: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตานเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่อย่างเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดตทุกกระแส
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสกันนะครับอ่ะวันนี้มีหลายเรื่องหลากรถนะครับที่จะมาให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับมีทั้งเรื่องความสวยความงามนะครับพุทธศาสนานะครับรวมถึงมีเรื่องการเมืองนิดหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องของเรียกว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ของรายการเราอยู่แล้วนะครับแน่ๆก็คืออยากให้คนฟังของผมเนี่ยได้รับประโยชน์เช่นกันอ่ะไม่รอช้าครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับอ่ะอย.นะครับเขาสั่งคุมเข้มนี่เป็นสินค้าที่ว่าเป็นเรื่องของความสวยความงามนะครับปากกาลดน้ำหนักนะครับเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งจะใช้เนี่ยต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะฮะเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 receptor agonist หรือ liraglutide นะครับกับซีมากลูไทด์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์เฉพาะเป็นยาชนิดที่ใช้ฉีดประชาชนรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในภาวะอ้วนนะครับปัจจุบันมีการนำไปใช้ลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินการดูแลจากแพทย์นะครับรวมถึงลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงออกประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 เนี่ยเป็นขีด1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2559เป็นต้นมานะฮะโดยการขายยาในร้านขายยาแผนปัจจุบันจะต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1ผ่านระบบติดตามการกระจายยา track and trace นะฮะโดยในระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาและผู้รับอนุญาตขายยากลุ่ม GLP-1 เนี่ยรายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบเพื่อให้ติดตามเส้นทางยาได้ตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายจนถึงการจ่ายยาให้ผู้ป่วยและตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกติซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับทั้งนี้ทางอย.อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขายและการกระจายยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์การขายยาโดยไม่รับอนุญาตหรือขายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับมีโทษทั้งจำคุกและปรับส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท เภสัชกรหญิงสุภัทราท่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยนะแต่คือยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติแต่จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นจากระบบที่ตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้อย่างชัดเจนนะฮะก็คนใช้กันเยอะนะครับเจ้าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อนะคนนึงว่าไม่มีทางลัดหรอกไม่มีทางลัดหรือว่าคือคุณเสีย2 อย่างแน่นอนเสียเงินแน่นอนต่อให้มันแพงเท่าไหร่มันลัดได้ครับในด้านเงินตรงนั้นแต่ว่ามันลัดสุขภาพไม่ได้เมื่อน้ำหนักลดลงมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ผมบอกไม่มีทางลัดมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ได้เสียไปอันนี้ในแง่สุขภาพนะครับถ้าเกิดว่าคุณน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วแน่นอนแหละมันต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายคุณแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนกับสิ่งนั้นไอ้โยโย่ก็คือภาวะที่คุณผอมคุณกลับมาอ้วนอย่างรวดเร็วอันนั้นมันก็แรงแต่ถามว่ามันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราคอนโทรลได้แต่ผมไม่รู้ว่าในภาวะอื่นหรือระยะยาวเนี่ยสิ่งที่มันจะอันตรายกว่านั้นคืออะไรก็ลองดูกันแล้วกันนะครับออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกหลักที่สำคัญก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สำคัญที่สุดนะมาดูข่าวถัดมากันบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเนอะคือที่ผ่านมาก็มี จนตั้งแต่เมื่อ2ปีปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับมีเรื่องวัดเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวกับพระเนี่ยแหละพระรูปที่มีชั้นยศสูงๆทั้งนั้นเลยเยอะมากที่เข้ามาเป็นประเด็นในสังคมนะครับก็คือเป็นที่มาของข่าวนี้ครับท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับท่านนินประพันธ์นะครับขออภัยท่านได้เผยนะครับว่าวัดทั่วประเทศตอนนี้ 4.2 หมื่นแห่งเนี่ยเข้าสู่ระบบ e-donation เรียบร้อยแล้วชี้ว่าเงินบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องศรัทธาของประชาชนต้องรัดกุมย้ำว่าวัดทุกแห่งต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนนะฮะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ชี้แจงกระทู้ถามสดของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภานะครับในการประชุมสภาเนาะกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยระบุว่ารัฐบาลเนี่ยได้เร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลนะครับแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation เนี่ยดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณร้อยละ95ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและก็ป้องกันการทุจริตนะฮะ ซึ่งท่านรองนายกท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมทั้งประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกตินะฮะป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนนะเพราะว่าอย่างพระที่มีสมณะพระเนี่ยจริงถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะยิ่งพระที่มีสมณะศักดิ์สูงๆมียศสูงๆนะครับก็มีเงินเดือนจากรัฐเนี่ยแหละให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็ปปท.ก็ต้องร่วมด้วยยังไงก็ตามนะครับมันไม่ได้เนาะสำหรับผมหากินเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาจริงพุทธศาสนาศาสนาทุกศาสนาไม่ได้เสื่อมนะครับแต่ว่าคนที่เอาศาสนามาเผยแพร่หรือคนที่อาศัยความเชื่อตรงเนี้ยก็ให้หวังว่าคนเนี่ยเข้าไปทำบุญกันสุดท้ายวัตถุประสงค์การทำบุญเขาเนี่ยเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้มันเจริญงอกงามให้คนเข้ามาศรัทธาสุดท้ายคนพวกนี้เอาเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ปนเปื้อความสุขของตัวเองซื้อของแพงๆซื้ออะไรก็พอมีเงินก็ทำทำในสิ่งที่เงินทำได้นั่นแหละฮะมาดูข่าวนี้กันบ้างก่อนที่เราจะพักเบรกแรกกันนะครับการเมืองนิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็ผมอยากจะสรุปตัวเลขเนื้อผลมติกกต.สำหรับคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาภาษาชาวบ้านคือคดีหัวสว.ตัวเลขนี้ครับก็มีเป็นมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยแหละโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายด้วยกันตัวเลขมีดังนี้ครับสรุปผลมติกกต.ส่งสารกรณีเลือกสว77คนก็คือตัวเลขที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งหมดเนี่ยมี77คนมีใครบ้างมาดูกันนะครับสมาชิกวุฒิสภา26คนนะครับสวสำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนนะฮะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีบุคคลอื่น15คนซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นสำหรับคดีหัวสว.เนี่ยก็ส่งสารไปทั้งสิ้นนะครับ77คนนะครับที่เกี่ยวข้องก็อันนี้เป็นตัวเลขย้อนสรุปแล้วกันผมไม่อยากจะเข้าไปแตะมากนะก็ให้มาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงส่วนที่เหลือก็พิจารณาเอานะครับว่าเห็นชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเหตุผลเพราะอะไรนะก็ช่วงนี้ครับช่วงแรกขออนุญาตพาทุกคนไปพักฟังเพลงเพาะกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Training Now อัปเดตทุกกระแส

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เสียงจักทอผ้าดังก้องทุกยามเช้าเป็นเสียงแห่งชีวิตที่ผลิบานจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของสตรีชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฝึกหัตถกรรมและอาชีพสำหรับสตรีชนเผ่าโดยคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่นี่สตรีชนเผ่าได้ฝึกทอผ้าปักผ้าทำเครื่องประดับและงานหัตถกรรมอื่นๆพระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความมั่นใจในฝีมือและศักยภาพของตนเองทำให้สามารถดูแลครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งรักษาและสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เปลี่ยนชีวิตสตรีบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ
2: รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดตทุกกระแส
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนะครับกลับมาช่วงนี้ก็มาดูว่าเรื่องที่ผมจะเอามาพูดเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องช่วงที่2เนี่ยช่วงนี้ก็คือจะมีเรื่องประโยชน์ของประชาชนเนื้อแล้วก็เรื่องที่จากต่างชาติเนื้อเข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็ทำตัวมีอิทธิพลทำตัว

ว่าเป็นเจ้าพ่อนู่นนี่นั่นอะไรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของการสั่งรื้อระบบขอสัญชาติมาดูข่าวนี้กันเลยนะครับคุณพลพีแล้วก็คุณมรสิทธิ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมนะครับของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่3/2569แล้วก็คุณมรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเช่นกันนะครับประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนสั่งการสำคัญนะครับให้ทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การขอสัญชาติไทยหลังลงพื้นที่ปราบภัยสังคมเครือข่ายโนมินีนะครับพบว่าหลายคดีมีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยมีข้อสั่งการให้รื้อระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์แล้วก็กระบวนการพิจารณาการขอสัญชาติรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปีพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิ์ของคนไทยเราเนี่ยแหละครับข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมนำโดยคุณพลพีเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบปราบปรามภัยสังคมในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือที่เรียกว่านอมินีจากการดำเนินงานพบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนะครับนำมาสู่กระบวนการทบทวนว่ากระบวนการและหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสัญชาติที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีช่องว่างที่อาจถูกนำไปแสวงหาประโยชน์หรือเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายไหมนะครับมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวอย่างละเอียดพร้อมทบทวนหลักเกณฑ์ในการขอสัญชาติเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้รัดกุมและทันต่อสถานการณ์มีเป้าหมายสำคัญคือปกป้องสิทธิ์และก็ผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยนี่แหละครับนอกจากนี้ยังให้กรมการปกครองเนี่ยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติหลอกนำบัตรประชาชนหรือข้อมูลคนไทยไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่ผ่านมาเคยพบกรณีดังกล่าวที่จังหวัดสกลนครและก็นครพนมอาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายนะครับทั้งนี้ได้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพรบสัญชาติ2508นะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแม้ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ช่องว่างของกฎหมายสร้างความเสียหายต่อสิทธิและก็ผลประโยชน์ของคนไทยเรานะฮะสำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆคือจริงๆมันมีช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละแต่ถามว่าเขาเข้ามาแล้วถ้าคิดทำอย่างเงี้ยผมว่ามันผิดของเขาก็ผิดต่างชาติเนี่ยเนาะแต่ถามว่าคนไทยเองเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าหลายๆที่คือทำแบบเนี้ยนอมินีเนี่ยคือผมเข้าใจแหละว่าบางคนเขาก็ต้องการเงินนี่แหละมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหลายๆคนก็ต้องกินต้องใช้แต่ว่าหารู้ไหมครับว่าคุณได้ประโยชน์มันเข้าแค่คุณเนาะแต่ในระยะยาวรวมถึงคนที่เสียประโยชน์เนี่ยมันคือภาพกว้างคือคนไทยคือแผ่นดินไทยแล้วก็คนที่จะเข้ามาไปไหนมาไหนคนไทยทั้งหมดเนี่ยครับคนคือคนเสียประโยชน์ซึ่งผลประโยชน์ที่คุณได้เนี่ยมันเข้าตัวคุณส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าการที่คุณเป็นนอมินีไปเปิดเอ้ยให้เขาไปเปิดบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหาผลประโยชน์สุดท้ายเขาก็จะค่อยๆขยายอิทธิพลพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีแต่พื้นที่เนี่ยมันเป็นของประเทศไทยนะแต่ว่ามีแต่คนผมก็ไม่ต้องพูดสัญชาติแล้วกันทุกคนคงรู้นะครับมีแต่คนชาติอะไรก็ตามตรงนั้นแต่ว่าไม่มีคนไทยสุดท้ายพอจะยึดเอามาเอาคืนมาเนี่ยยากละเขาอยู่กันฝังรากลึกเหมือนตามชายแดนนะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าคนอยากเข้ามาอยู่เยอะครับเราไม่ได้สำคัญตัวนะแต่ว่าภูมิประเทศก็ดีภูมิอากาศก็ดีภัยพิบัติก็ไม่มีสวยนะทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอยู่ได้สบายนะอากาศโอ้สบายไม่ต้องมีภัยธรรมชาติต่างๆนะเพราะนั้นก็ต้องดูนะว่ายังไงเพราะสุดท้ายแล้วคนไทยเนี่ยแหละก็ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะมาดูข่าวสุดท้ายกันบ้างครับก็เป็นข่าวเรียกว่า
กี่ยวกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ของประชาชนนี่แหละที่หยิบยกมาฝากนี้ก็ต้องการจะเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นให้ประชาชนได้รับทราบกันนะครับก็ท่ามกลางสภาวะอันนี้เป็นบทความจาก NBT Connect อีกเช่นเคยนะครับท่ามกลางสภาวะค่าของชีพที่ยังคงกดดันเงินในกระเป๋าของประชาชนอย่างต่อเนื่องการส่งสัญญาณล่าสุดนะครับจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกของเรานะครับที่เตรียมจะขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย Plus ออกไปอีก 1-2 เดือนเป็น9จังหวะสำคัญนะครับในการที่รัฐบาลจะอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับคือเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้นายกท่านระบุว่ามาจากงบประมาณที่ยังคงเหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทมาดำเนินการซึ่งการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือกลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนในระดับฐานรากแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้ฟื้นตัวขณะที่คุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะระบุว่ากระทรวงการคลังพร้อมข้อเสนอพร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณายืนยันว่ามีงบประมาณเหลือเพียงพอต่อการต่ออายุโครงการคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้คุณเอกนิติยังเผยต่ออีกว่าตลอดระยะเวลาโครงการเนี่ยไทยช่วยไทย plus ในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมประมาณ 1.2 ล้านรายสามารถกระตุ้นเม็ดเงินหนุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทนะฮะการเตรียมขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก 1-2 เดือนเนี่ยแน่นอนแหละตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกเสียงสนับสนุนนะฮะเพราะว่าได้ประโยชน์ใช่มั้ยเนื่องจากเป็นมาตรการที่บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเห็นผลได้อย่างแท้จริงนะครับแต่ก็มีหลายฝ่ายครับกังวลนะว่ามาตรการนี้อาจเป็นเพียงการประคองกำลังซื้อเพียงชั่วคราวเท่านั้นการที่รัฐบาลเลือกนำงบประมาณที่ยังคงเหลือมาใช้เป็นกลยุทธ์การบริหารทางการเงินที่มองเห็นผลลัพธ์เร็วก็คือการมองเห็นผลลัพธ์เร็วเนี่ยคือการใช้งบประมาณที่คงเหลือเนี่ยคือมันเหมือนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็คือ quick win นั่นเองที่เขาท่านเคยบอกไว้นะสำหรับนายกข้อดีในการบริหารเนี่ยก็คือการรีดประสิทธิภาพจากงบประมาณปีปัจจุบันที่สุ่มเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายไม่ทันนะหรือเป็นงบกลางที่คงเหลือจากโครงการอื่นที่สิ้นสุดลงแล้วการนำมาหมุนเวียนลงสู่ระบบเนี่ยก็คือทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยคือมันจะลงเศรษฐกิจฐานรากทันทีเนี่ยมันจะช่วยลดการรอการระยะเวลาการรอนโยบายนะเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งงบประมาณก้อนใหม่แม้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยจะเป็นมาตรการที่ได้ใจประชาชนและเห็นผลในระยะสั้นแต่ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมแผนรองรับหลังจบการขยายเวลา 1-2 เดือนนี้ให้ไม่ให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจสะดุดเมื่อมาตรการสิ้นสุดลงโดยรัฐบาลจะต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนและค่อยๆลดอัตราการอุดหนุนเพื่อให้ประชาชนและร้านค้าปรับตัวโดยไม่เสพติดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐก็คือไม่รอการช่วยเหลือจนเคยตัวนั่นแหละนอกจากนี้รัฐบาลยังต้องใช้ฐานข้อมูลของโครงการในการต่อยอดดึงร้านค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการนี่เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการรัฐพร้อมส่งเสริมมาตรการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนจากการแจกเงินสมทบมาเป็นการเพิ่มรายได้ที่แท้จริงผ่านการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นการดึงดูดการลงทุนการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนการตัดสินใจดึงงบประมาณคงเหลือมาใช้อย่างคุ้มค่าเนี่ยเป็นการแก้โจทย์เศรษฐกิจเฉพาะหน้าซึ่งสามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในยามที่ราคาสินค้าตึงตัวอีกด้านเนี่ยเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องลงสู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในทันทีโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนแต่การอุดหนุนงบประมาณเนี่ยก็จะมีจุดสิ้นสุดด้วยกันนะครับความท้าทายที่แท้จริงของรัฐบาลไม่ใช่อยู่ที่ว่าการขยายเวลาโครงการได้ยาวนานแค่ไหนแต่มันคือการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและฐานข้อมูลร้านค้ารายย่อยจากโครงการนี้ไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนหลังจากนี้ได้อย่างไรก็เมื่อระยะเวลาโครงการสิ้นสุดลงเนี่ยคือมันจะเป็นการชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขหมุนเวียนในระบบยอดเงินท้ายปีนะแต่ว่ามันคือความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เดินหน้าด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินอัดฉีดของรัฐบาลนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับคือมันจะวัดว่าสำเร็จไม่สำเร็จจริงเนี่ยมันไม่ได้วัดระยะสั้นเนอะมันดูว่าต่อจากเนี้ยถ้ามันไม่ได้มีเงินเข้ามาอัดฉีดเข้ามาอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันยังสามารถไปได้ไหมพฤติกรรมคนเรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมหลังจากที่
อ่ะเราเคยชินต่อการที่เราซื้อของด้วยราคานี้นะครับต่อไปเนี้ยคือมันแต่ต้องบอกว่าของในราคาเนี้ยของโครงการเนี้ยมันเป็นของที่จำเป็นเพียงเท่านั้นนะไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเราใช้ของเนี่ยพวกเนี้ยพฤติกรรมเราก็เคยชินแล้วว่าเราต้องใช้ต้องกินต้องอยู่นะเราก็จะซื้อจะใช้รวมถึงคนที่ขาขายเนี่ยก็จะเอามาซื้อเอามาขายเนาะให้เขาเองก็มีรายได้รวมถึงเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็มันคือของมันจำเป็นนะคือผมเนี่ยยกตัวอย่างตัวผมเองบางทีคือปกติผมก็เวลาผมจะกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวขับรถแป๊บนึงเดี๋ยวหิวนิดหน่อยก็ไปกินที่บ้านแล้วกันนะไปทานข้าวที่บ้านแล้วกันแต่ว่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่ช่วงโครงการเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าอ่ะก็ซื้อทานหน่อยก็ได้แต่คือของที่ผมซื้อเนี่ยก็คือผมเลือกนะมันมีประโยชน์มันก็ดีนะฮะเพิ่มเปลี่ยนพฤติกรรมผมที่ว่าแทนที่ผมจะมานั่งรอให้ผมนั่งรอรถติดกว่าจะกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านอะไรเงี้ยอ่ะผมก็บริโภคคนพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รับเงินจากตรงนี้แล้วก็ผมเองก็ได้ทานอาหารนะมันก็ดีกว่าปล่อยให้ท้องปล่อยให้เราหิวเนอะปล่อยให้หิวมากก็คงไม่ดีมันก็อันนี้เป็นการยกตัวอย่างบางคนซื้อของใช้จำเป็นปกติไม่ได้ใช้แต่ใช้แล้วคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นเขาก็ติดใจส่วนเงินที่หามาเนี่ยเขาอาจจะก็ต้องขยันมากขึ้นหรือว่าก็ต้องคือสุดท้ายถ้าของมันจำเป็นจริงเขาก็ต้องทำมาหากินหรือว่าไปลดในส่วนที่ฟุ่มเฟือยออกแล้วก็ใช้มันก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็ขอบคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ผมเอิร์ธรัชภาคแล้วก็รายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนะครับต้องขออนุญาตลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นะคนรักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ได้แล้ว
1: เคยรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอผู้มั่นของเกลอฉันนะสิ
2: ชอบกันกว่า3 ปีรักกันมานี่ตั้งนานถ้ายังไง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงานร้อยงานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถจะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
2: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะเร ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: Gas Pajita Metro Line

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานพบจุดท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3สั่งกระจายกำลังตรวจเข้มทั้งระบบ32กิโลเมตรพร้อมให้เร่งจัดทำแผนรื้อแนวท่อเสียงบริเวณต่อหม้ออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงพลังงานพบจุดท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3สั่งกระจายกำลังตรวจเข้มทั้งระบบ32กิโลเมตรพร้อมให้เร่งจัดทำแผนรื้อแนวท่อเสียงบริเวณต่อหม้อ
6: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 เซนติเมตรและลึก7มิลลิเมตรบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ระบุระดับน้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
7: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง สำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำโดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
8: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

าใจว่าเครื่องมีปัญหาแน่ๆเลยเดี๋ยวจะต้องหาเลยกับช่างนะครับโอเคครับน่าจะได้ยินเสียงผมนะครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เมื่อเช้าฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแถวๆหลักสี่วิภาวดีเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่คุณอยู่ฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็วันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเรียนตั้งแต่ตอนแรกก่อนนะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่10โมงจนถึงประมาณ11นาฬิกาเนี่ยนะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนี่ยผมจะจัดรายการโดยผ่านระบบ TeamSpeak นะฮะแล้วก็จะจนถึงเวลาช่วง11นาฬิกาเมื่อเข้าข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยผมจะขออนุญาตในช่วง2เนี่ยอาจจะขอคุยทางโทรศัพท์เพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปธุระนะครับมีงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เป็นวันจัดงานที่ระลึกวันทรงดนตรีนะครับซึ่งหมายถึงว่าเป็นการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับเมื่อครั้งเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2501จนถึง2516นะครับหลังจากนั้นก็ทรงติดพระราชภารกิจมากมายจึงต้องทรงระงับการหรือว่าทรงงดเว้นการเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับแต่วันนี้งานที่จุฬาเนี่ยจะมีตอนบ่าย2โมงนะแต่ว่าผมก็จะต้องเดินทางไปนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถจะจัดรายการได้จนถึงช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมงานนิดหน่อยนะที่จุฬานะครับก็เลยเล่าให้คุณฟังไว้ก่อนนะครับผมก็โดยประวัติทีนะครับผมงานที่ระลึกวันทรงดนตรีที่จุฬาเนี่ยนะครับผมก็เป็นงานที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยนะครับงานเนี้ยนะครับจริงๆมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่2501อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมขอเล่ารายละเอียดปีนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับคือรายละเอียดของปีนี้นะครับจะเป็นการแสดงโดยนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาร่วมบรรเลงกับวงของ CU Band นะครับรวมทั้งมีวงดนตรีจากมหาลัยต่างๆอีก4มหาวิทยาลัยอีก3มหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยเชียงใหม่นะครับผมมารวมตัวกันในครั้งนี้เราก็เลยเรียกว่า O4U O ก็มาจากคำว่า O เนี่ยนะ O ที่แปลเก่าเนี่ยนะครับ4ก็คือ4นะฮะ U ก็ University O4U Band นะครับเป็น Big Band จากจุฬาจากธรรมศาสตร์จากเกษตรศาสตร์แล้วก็จากเชียงใหม่นะครับผมนะครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับคนที่ไม่สะดวกไปชมงานเพราะบัตรรู้สึกจะเต็มแล้วนะครับก็สามารถจะชมทาง Facebook Fanpage นะครับชมทาง YouTube ได้นะฮะก็พิมพ์คำว่าFanpage นะครับก็คือ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็สามารถจะเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินสมทบเพื่ มูลที่อนันทมหิดลมูลที่นี้ก็ตั้งขึ้นโดยทรงตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อจะระดมทุนเพื่อจะใช้สำหรับสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อจะกลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับผมก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคืองานเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพเนี่ยนะครับก็เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาเนี่ยรวมทั้งหมด15ครั้ง15ครั้ง
ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทําให้นิสิตของจุฬาแล้วก็บุคลากรของจุฬาอาจารย์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการเข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดที่สําคัญก็คือมีพระองค์สานุวงศ์ชั้นสูงอย่างเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินนาถในครั้งนั้นนะครับโดยเสด็จด้วยแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง4พระองค์เนี่ยนะครับในช่วงที่ทรงประทับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็โดยเสด็จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อตอนรัชกาลที่10ทรงพระเยาว์เนี่ยก็เสด็จคือโดยเสด็จกับสมเด็จพระราชบิดาเพื่อจะทรงดนตรีที่จุฬาแล้วก็ในบางปีเราก็จะเห็นว่าทูลกระหม่อมอุบลรัตน์โดยเสด็จด้วยนะกรมสนธิพระเทพรัตน์และสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ก็โดยเสด็จด้วยเช่นกันนะครับในปีนี้นะครับไฮไลท์ของงานเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นการรวมตัวของวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดคือ4มหาวิทยาลัยนะครับก็คือจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และเชียงใหม่นะครับในนามของ O4U Band นะครับแล้วก็ปีนี้จะมีการแสดงเพลงลาวดวงเดือนนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนิสิตของจุฬาเนี่ยนะฮะจาก CU Band CU Chorus แล้วก็ชมรมดนตรีไทยนะครับจะนำเสนอเพลงนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงวางรากฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ย้ำนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยชื่อนี้นะครับพระนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับพระราชทานในสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมประทานโทษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานรากฐานตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแล้วก็พัฒนามาโดยลำดับมาจนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยรัชกาลที่6นะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมชนนีพันปีหลวงนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมพอทราบมานะครับบทเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยจะมีต้องบอกว่ามีลูกเล่นที่น่าสนใจมากไม่ขอให้ไปชมเองนะหรือถ้าไม่สะดวกไปชมก็สามารถชมทางออนไลน์ได้นะครับนอกจากนี้จะมีเพลงพระราชนิพนธ์อย่างเช่น Blue Day หรืออาทิตย์ อาทิตย์อับแสงนะครับเพลง Somewhere Somehow หรือว่าภาษาไทยคือเพลินภูพิงนะครับเพลงรักเพลงความฝันอันสูงสุดเทวาพาคู่ฝันเราสู้แผ่นดินของเรานะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเพลงของสถาบันการศึกษานะครับคือจุฬารัมย์วงศ์นะครับบูมบาลาก้านะครับแล้วก็จามจุรีศรีจุฬาเป็นต้นนะครับแบบนี้นะครับผมเมื่อวานวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเดี๋ยววันศุกร์คือวันสองวันมาแล้วผมได้สัมภาษณ์น้องบอสนะชื่อชยุทธภูวะพุทธโชตนะซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหัวหน้านักร้องเนี่ยก็ได้น้องบอสก็ได้บอกว่าในครั้งนี้จะมีความพิเศษหลายต่อหลายเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะนำเนื้อร้องของเพลงเพลินภูพิงนะซึ่งเป็นเพลงที่ท่านพระหญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องถวายนะครับเพราะว่าทำนองเดิมเนี่ยก็คือเราจะรู้จักในเพลง Somewhere Somehow นะฮะซึ่งปกติก็จะใช้เนื้อร้องเพลงเนี้ยว่าเป็นเพลงฝันใช่ไหมครับแต่ว่าในเมโลดี้เดียวกันเนี่ยจะมีเนื้อร้องเป็นเพลินภูพิงซึ่งท่านพระหญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์นะครับคำร้องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวยังไงอยากให้ไปชมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปที่นั่งมันอาจจะไม่พอนะแต่ว่าคุณสามารถจะไปซึมซับบรรยากาศได้รอบๆหอประชุมจุฬานะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อวันสักประมาณครึ่งเดือนมาแล้วนะผมสัมภาษณ์คุณประพัฒน์
ตันสาตานีเดี๋ยวนะเอาใหม่ใหม่คุณประพัฒน์นามสกุลอ๋อตันตาสนีนะฮะโอเคคุณประพัฒน์ซึ่งเป็นนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬานะครับเป็นอดีตหัวหน้าวง CU Band แล้วก็เป็นนักดนตรี O4U Band ก็วันนั้นมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหครั้งเนี้ยเป็นบิ๊กแบนด์มีเครื่องเป่ามากกว่า17ชิ้นนะมีทั้งทรอมโบนแซกโซโฟนทรัมเป็ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับกว่าจะซ้อมกันได้กว่าจะนัดรวมตัวกันได้นี่ต้องใช้เวลามากพอสมควรเลยนะครับเพราะนักร้องนักดนตรีแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะพวกศิษย์เก่านักศึกษาเก่าเนี่ยพอจะรวมตัวกันได้นี่ก็ใช้เวลานานพอประมาณเลยนะครับต้องใช้นานพอประมาณเลยนะครับผมทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมตอนแรกตั้งใจจะคุยกับดร.ปิยวัฒน์ศิวรักษ์นะซึ่งอาจารย์ปิยวัฒน์ศิวรักษ์เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการสำนักงานกอพอซึ่งเป็นนิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยก็เคยเป็นสมาชิก CU Band มานะครับก็ตอนแรกจะชวนดร.ปิยวัฒน์มาคุยแต่ว่าก็มีช่วงเข้าไปงานอยู่ต่างประเทศแล้วมันก็เลยไม่สะดวกที่จะคุยนะครับผมคือปีนี้ดร.ปิยวัฒน์จะมาบรรเลงเปียโนในเพลง Still on My Mind นะครับอันนี้ก็ลองไปดูนะครับลองฟังดูลองชมดูนะครับผมย้ำอีกทีนะครับงานที่เรียกวันทรงดนตรีเนี่ยก็วัตถุประสงค์สำคัญก็คือนอกจากจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเนี่ยก็ยังอยากจะชวนสมทบทุนมูลที่อนันตมหิดลนะครับจริงๆก็สามารถจะบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนะสมทบทุนอนันตมหิดลวันทรงดนตรีผมชื่อบัญชีทีนะฮะสมทบทุนอนันตมหิดลวันทรงดนตรีหมายเลขบัญชีคือ045-298-1399อีกทีนะครับธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี045-298-1399 045-298-1399นะครับถ้า

ขอโทษนะครับอันนี้เป็นการแสดงสดในวันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แห่งภูฏานนะครับเมื่อประมาณเดือนนะครับเดือนมีนาหรือเปล่าประธานโทษมีนาหรือเมษาเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับประธานโทษจริงลืมวันเวลานะครับแต่ว่าเป็นวันที่อันนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ได้พระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานนะครับที่หอประชุมจุฬาแล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนจะทำพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เนี่ยก็มีการจัดแสดงดนตรีไทยนะซึ่งจริงๆคุณจะได้ยินเสียงดนตรีที่เป็นพิพาทดึกดำบรรพ์รวมทั้งจะมีเครื่องดนตรีสากลแต่วงดนตรีซียูแบนบรรเลงคลอเป็นช่วงๆแต่ว่าเครื่องดนตรีนำเนี่ยจะเป็นดนตรีไทยทั้งหมดนะครับใครที่อยู่ในงานวันนั้นก็จะเห็นว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นะพระราชินีแห่งภูฏานเนี่ยก็ทรงต้องบอกว่าทรงยามพระสวนเป็นระยะเมื่อเวลาได้ทอดพระเนตรนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงต่อเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับอันผมตามด้วยเพลงพระราชพลมหาจุฬาลงกรณ์ที่เป็นแบบเครื่องดนตรีสากล นะครับใช่ครับสักครู่นะครับผมสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะไปยินไปเนี่ย

โอเคครับวันนี้ผมเอาเพลงจากช่วงที่

โอเคครับไม่มีอะไรนะครับพอดีมีผู้ฟังบางคนหลายคนนั้นกันนะฮะเพราะว่างั้นไหนๆก็พูดเรื่องจุฬาแล้วก็ช่วยแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่30กันยา1ตุลาและ2ตุลานะครับก็คือปีนี้จุฬารับปริญญาวันที่30กันยานะครับวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายคือวันที่2ตุลานะครับก็ปกตินะเป็นประจำทุกปีก็จะรับ3วันนะครับรุ่นผมก็3วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้บัณฑิตเยอะขึ้นนะครับบัณฑิตเยอะขึ้นกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานปริญญาบัตรนะครับด้วยพระองค์เองถ้าเป็นสมัยรุ่นเก่าๆนะฮะรุ่นย้อนหลังไปสักประมาณปี2500จนถึงปี2540ผมจำปีสุดท้ายไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จดำเนินพระทานปริญญาบัตรเนี่ยนะครับแต่ในรุ่นผมเนี่ยยังรับจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับปีนี้คนที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็คงไปซ้อมรับปริญญากันเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับผมก็ซ้อมกันมาหลายครั้งแล้วนะครับวันจริงที่จะรับปริญญาก็คือ30นะครับ30กันยาก็จะแบ่งเป็นรอบเช้ารอบบ่ายนะสมัยผมเนี่ยมีรอบเดียวฮะก็รับแค่ช่วงบ่ายนะก็มี3วันเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆเนื่องจากบัณฑิตเยอะมหาบัณฑิตเยอะดุษฎีบัณฑิตเยอะก็ต้องแบ่งเป็น2รอบนะวันที่30เนี่ยถ้าเดี๋ยวผมขอดูเลยแล้วกันนะครับก็จะมีครุศาสตร์นิติศาสตร์นะครับคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการแล้วก็วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการสองคณะนี้เป็นสองคณะใหม่นะครับเกษตรศาสตร์บูรณาการกับสหศาสตร์บูรณาการเนี่ยสมัยผมไม่มีนะก็จะรับรอบเช้าของวันที่30ส่วนรอบบ่ายนะจะเป็นพวกปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับศาสตราจารย์กิติคุณแล้วก็ผู้ได้รับรางวัลเงินทุนวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยบัณฑิตปริญญาตรีนะฮะของคณะบัญชีคณะบัญชีนี่บัณฑิตเยอะมากนะฮะ500กว่าคนเพราะฉะนั้นเขาจะคือเวลาคณะพาณิชยการคณะพาณิชยการบัญชีรับปริญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะปริญญาตรีเนี่ยไม่มีทางได้รับวันเดียวกับปริญญาตรีของอักษรศาสตร์และปริญญาตรีของวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีทางได้เจอกันเลยเพราะว่าแต่ละคณะเนี่ยนิสิตเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นรอบบ่ายเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นคณะพาณิชยการบัญชีระดับบัณฑิตก็จะรับช่วงบ่ายแล้วคณะรัฐศาสตร์ก็รับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะมีคณะหนึ่งแต่เป็นระดับปริญญาโทบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับก็คือวิศวกรรมนะเพราะฉะนั้นในรอบบ่ายเนี่ยก็จะมีปริญญาตรีก็คือคณะพาณิชยการบัญชีนะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกับคณะรัฐศาสตร์นะครับส่วนวันที่1ตุลานะรอบเช้าก็รอบเช้าจะเป็นวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีนะคณะจิตวิทยานี่ก็เป็นคณะใหม่ส่วนคณะสถาปัตยกรรมแล้วก็อีกคณะหนึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอันนี้ระดับปริญญาโทนะครับส่วนรอบบ่ายนะก็เป็นอักษรศาสตร์เภสัชศาสตร์แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์สมัยผมเนี่ยมีแต่อยู่ในเป็นพยาบาลสภากาชาดนะครับแต่ตอนหลังรู้สึกเขาจะไปรวมตัวกับที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณนั้นนะครับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขอันนี้ก็เป็นคณะใหม่นะวิทยาลัยประชากรศาสตร์สมัยก่อนเป็นภาควิชาตอนนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นคล้ายๆคณะขึ้นมาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกคณะหนึ่งนะแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นวิทยาลัยบางคนก็ถามว่าเราวิทยาลัยกับคณะนี่พอกันไหมเหมือนกันไหม ก็เหมือนกันนะครับผมนะส่วนวันที่2วันสุดท้ายคือวันศุกร์นะครับรอบเช้าเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรรมนะฮะระดับเดี๋ยวนะวิศวกรรมระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับรับช่วงเช้าวันศุกร์นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้ก็เป็นคณะใหม่นะแต่ก่อนก็อยู่ในเป็นเขาเรียกครุกีฬานะตอนนั้นก็ยากเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาอันนี้ก็คณะใหม่เศรษฐศาสตร์นะฮะอันนี้ก็เก่าละนะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์เนี่ย
ตั้งสมัยผมเพิ่งเริ่มเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจหรือศศินสมัยก่อนเรียกจีบ้านะครับแล้วก็รอบบ่ายจะเป็นทันตะทันตแพทยศาสตร์สหเวชศาสตร์นิเทศศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นี่เป็นพวกปริญญาโทนะครับหรือพวกปริญญาเอกเนี่ยนะครับอ้อเดี๋ยวปริญญาเอกรู้สึกเขาจะรับไปวันนึงเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะประธานโทษอ๋อไม่ปริญญาเอกที่รับวันที่30อันนั้นเฉพาะดุษฎีบัณฑิตเท่านั้นไม่ใช่พวกที่เรียนจบปริญญาเอกโดยตรงนะครับผมโอเคอ๋อเขามีวิทยาพยาบาลตำรวจมาด้วยอะฮะคือหลังๆเนี่ยผมจะงงๆนิดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้มีวิทยาพยาบาลตำรวจนะซึ่งก็มารวมอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เมื่อกี้มีคณะพยาบาลศาสตร์คุณอาจจะงงนะแล้วตกลงยังไงนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับคือบางทีคณะใหม่มันเยอะมากนะครับผมนะแต่สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกสมัยผมเนี่ยพวกที่เรียนพยาบาลของสภากาชาดเนี่ยเวลาจบแล้วก็จะมารับกับที่จุฬาเนี่ยนะครับตอนหลังเนี่ยก็วิทยาพยาบาลตำรวจก็มารวมอยู่ด้วยนะครับผมก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ congratulations กับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนนะครับผมก็ย้ำนิดนึงนะครับเวลาวันรับปริญญาที่จุฬาเนี่ยนะครับรถจะติดมากนะครับใครที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตหรือว่าผู้ได้รับรางวัลต่างๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับไปรถสาธารณะนะฮะรถไฟฟ้าฮะคุณไปรถBTS ก็ได้นะฮะไปลงที่สยามแล้วก็จุฬาก็จะมีรถเหมือนกับรถไฟฟ้านะครับรถบัสนะรถบัสไฟฟ้าให้บริการฟรีนะฮะรับส่งแล้วก็หรือไม่งั้นก็ไปรถใต้ดิน MRT นะฮะไปขึ้นที่สถานีสามย่านนะฮะก็บางคนก็เรียกว่าสถานีวัดหัวลำโพงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จากตรงนั้นนะคัทธลุเข้ามานะสามย่านจัมจุรีสแควร์นะครับแล้วก็เดินเข้ามาในคณะบัญชีแล้วคราวนี้คุณจะไปคณะไหนก็ง่ายแล้วครับนะครับผมถ้าสมมุติจะไปถ่ายรูปกับผู้ที่เรียนอยู่คณะเภสัชทันตะเนี่ยนะเภสัชทันตะสัตวแพทย์เนี่ยนะครับหรือสหเวชศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนั้นก็ไปลงรถไฟฟ้า BTS ที่สยามง่ายกว่าแล้วเดินจากสยามเข้ามานะก็จะใกล้กับคณะทันตะคณะเภสัชคณะสัตวแพทย์นะครับแล้วก็สหเวชศาสตร์อยู่แถวๆนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะมาในฝั่งพูดง่ายคือฝั่งคณะบัญชีคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์อะไรเหล่านี้นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์อันนี้ลงรถไฟฟ้าใต้ดินMRT ง่ายกว่านะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นที่บอกนะครับมันบางทีถ้าแต่ว่าถ้าต้องมาที่หอประชุมนะฮะถ้าจะมาที่หอประชุมจุฬาเนี่ยยังไงแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพราะว่าอย่าขับรถไปเลยนะครับนั้นรถจะติดมากแล้วก็จะหงุดหงิดนะแล้วก็อย่างที่บอกบัณฑิต1คนก็จะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีอีกมากมายไก่กองนะครับผมเพราะฉะนั้นรถมันก็จะติดและที่สำคัญคือในจุฬาเขาก็จะคนก็เยอะนะครับคนก็เดินกันบนถนนก็ขวักไขว้แล้วก็ที่จอดรถซึ่งก็มีไม่มากนักก็จะรถติดนะเอาไว้ง่ายๆคือเดินไปดีสุดนะแต่ปีนี้เดือนคือเดี๋ยวนี้เลื่อนมารับปริญญาประมาณเดือนกันยาตุลาใช่ไหมตอนสมัยผมเนี่ยรับกันประมาณเดือนกรกฎาโอ้โหตอนนั้นฝนกระหน่ำเลยนะกรกฎานี่ก็เจอฝนแต่ตุลานี่ก็ยังเจอฝนอยู่นะครับแล้วก็ภาวนาให้ฝนหยุดสักวันสองวันแล้วกันนะในช่วงที่กำลังรับปริญญาบัตรเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ถ่ายรูปได้สวยแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกเวลารับพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบัณฑิตผู้ชายเนี่ยนะครับมันต้องสวมชุดขาวอ่ะนึกออกไหมสวมกางเกงขาวสวมเสื้อราชปัตตานีแล้วบางทีมันเป็นโคลนเนี่ยโอ้โหแบบเปื้อนกางเกงแล้วมันก็สกปรกใช่ไหมก็เลยผมจำได้เลยบางปีโอ้โหฝนตกแล้วบางทีเดินเนี่ยมันโคลนมันก็กระเด็นใส่กางเกงนะมันก็จะทำให้ไม่สวยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ตามก็ขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยเปิดเพลงของจุฬาเยอะเลยนะครับก็เนื่องในงานวันที่เรียกวันทรงดนตรีด้วยนะครับแล้วก็
เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์ทุกคนนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานประทานโทษรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่30กันยา1พฤศจิกาประทานโทษ30กันยา1ตุลาและ2ตุลานะครับผมก็ congratulations ครับหางานหาการกันได้หรือยังไม่แน่ใจนะครับทางคณะก็ยังหางานไม่ได้นะครับแต่หลายคณะนะฮะก็หางานได้แล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าเรียนไปแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะมีเพลงเปิดให้ฟังแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากฟังข่าว 11:00 นแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตจัดรายการด้วยระบบโทรศัพท์นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปจุฬานะครับผมฉะนั้นช่วงนั้นก็จะต้องเดินทางแล้วครับมันก็ไม่สามารถจะนั่งทำรายการโดยผ่านระบบ TeamSpeak ได้นะครับงั้นเพลงโอเคเพลงจุฬานี่น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับผมฟังเพลงอะไรดีครับผมฟังเพลงนี้แล้วกันนะน่าทางจะสนุกสนานขึ้นมาพอสมควรนะครับผมฟังเพลงอ๋อมีคนอยากฟังเพลงญี่ปุ่นเหรอเอาเดี๋ยววันหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวมันไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศครับตอนแรกเราไปเปิดเพลงในประเทศไทยไว้เยอะนะไปเปิดเพลงนอกประเทศแล้วมันจะดูกระโดดนะครับผมเอาเพลงผมอยากไปเพลงนี้แล้วกันนะครับผมเพลงอารมณ์วงนะครับเข้ากันไหมรู้สึกเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีเพลงอารมณ์วงในที่จุฬา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาธัญญังเทียนรายงาน
1: DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโดยเฉพาะเมืองบูเนียและมองบวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอร์วิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้ง2สายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Good Time
1: ขอโทษครับเมื่อกี้ปิดเสียงไว้โอเคครับโอเคครับช่วงนี้กลับมาคุยต่อกันอีกสักประมาณ10ไม่เกิน15นาทีนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเดินทางครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเริ่มมีเสียงรบกวนนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงที่เดินทางเนี่ยมันจะมีเสียงซาวข้างนอกเข้ามากวนคุณผู้ฟังแล้วมันจะทำให้เหมือนกับฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยคือเวลาฟังรายการวิทยุแล้วมันมีเสียงอื่นแทรกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันมีผู้คนอยู่มันก็จะทำให้คนฟังงงตกลงอะไรเนี่ยเสียงใครเนี่ยคุยกับใครเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวคุยกับคุณชวนคุยอีกนิดนึงแล้วก็จะส่งสายคืนให้ทางห้องส่งนะครับแล้วห้องส่งก็จะเปิดเพลงไปจนจบรายการนะครับก็จำทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเชิญชวนร่วมกันเพื่อจะสมทบทุนมูลที่อนันทมหิดลนะครับซึ่งมูลที่อนันทมหิดลเนี่ยเป็นมูลที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2501นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมูลที่นี้ก็ยังดำเนินกิจการอยู่นะครับมีพูดง่ายคือมีดอกมีผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ทำให้บัณฑิตนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งจุฬาธรรมศาสตร์ทั้งหลายต่อหลายที่นะครับได้มีทุนการศึกษาไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศแล้วก็นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศไทยนะครับปีนี้เดี๋ยวผมจะไปที่งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาเนี่ยนะครับแล้วก็ในการนี้ก็จะมีการชมการแสดงดนตรีนะครับของจุฬาของธรรมศาสตร์ของเกษตรศาสตร์แล้วก็ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจัดงานที่หอประชุมจุฬานะครับเพราะว่าเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาแล้วเนี่ยก็ทรงเห็นถึงความสำคัญในการที่จะได้มีโอกาสอันดีที่จะได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาประชาชนในยุคนั้นเนี่ยได้เข้ามาพูดง่ายคือสร้างความเป็นกันเองเพื่อจะร่วมกันหาทางพัฒนาบ้านเมืองนะครับก็เสร็จท่านเนินสมดนตรีที่ธรรมศาสตร์ด้วยที่เกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่มศวประสานมิตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยบ้านเราเมืองเราก็ยังมีบัณฑิตอยู่ไม่มากนักมีมหาลัยอยู่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นคนที่จะจบการศึกษาแล้วออกไปทำงานรับใช้บ้านเมืองเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้จบการศึกษาจากปริญญาตรีนะครับก็ยังไม่มากเมื่อมีไม่มากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทรงทำได้ก็คือพยายามที่จะให้บัณฑิตเนี่ยนะครับเข้าใจถึงปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็ได้เหมือนกับแลกเปลี่ยนนะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้ก็คือเนื่องจากว่าผมได้คุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่ในสมัยเก่านะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆเป็นพระราชวิเทศโสบายนะครับที่จะอยากให้บัณฑิตเนี่ยคือพูดง่ายๆคือวันที่พระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็จะเวลามีพระมหาชวาทกับบัณฑิตเนี่ยก็จะต้องเป็นทางการจะมาเหมือนกับพูดเล่นหยอกล้ออะไรก็จะไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็บัณฑิตก็จะเกรงๆใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเสด็จในการทรงดนตรีเนี่ยก็จะดูเป็นการส่วนพระองค์มีความสบายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงถ้าใครที่ได้ฟังได้ดูคลิปหรือว่าข่าวที่มีการบันทึกเป็นภาพไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารแบบเป็นกันเองกับบัณฑิตกับนิสิตนักศึกษาจริงๆตอนนั้นยังไม่เป็นบัณฑิตตอนนี้ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าทรง งเป็นกันเองแล้วกันผมใช้คำว่าทรงเป็นกันเองกับผู้ที่เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับก็จะเห็นว่าทรงดนตรีด้วยทรงผมใช้ภาษาง่ายๆคือทรงพูดคุยด้วยแล้วก็ทรงหยอกล้อนะครับกับนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าทรงให้ความเป็นกันเองผมใช้คำนี้ด้วยแล้วก็ทรงหยอกล้อนะครับกับนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าทรงให้ความเป็นกันเองผมใช้คำนี้ผมนึกเป็นบัณฑิตตลอดนักศึกษานะครับในยุคนั้นก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาเพราะว่าวันเสด็จมาทรงดนตรีเนี่ยไม่ใช่วันพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงเล่นดนตรีแล้วก็ทรงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาก็ร่วมเล่นดนตรีในวงคือจริงจริงจะมีวงของมหาวิทยาลัยกับวงของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นมีบางช่วงเนี่ยก็เล่นด้วยกันนะฮะมีบางช่วงเมื่อวงของพระองค์ท่านพักนะครับก็เป็นวงของนิสิตนักศึกษาก็ขึ้นมาบรรเลงนะครับผมก็ต้องบอกว่าความใกล้ชิดแบบนี้นะครับซึ่งในยุคนึงเนี่ยมันสามารถจะบังเกิดขึ้นในสังคมไทยได้เพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองเราก็พูดง่ายๆคือสถาบันศึกษาก็ยังมีไม่มากใช่ไหมครับพระองค์ก็ทรงคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะนึกถึงมหาวิทยาลัยในบ้านเราเนี่ยก็ตอนนั้นมหาลัยเชียงใหม่ยังไม่ตั้งนะ2501เนี่ยยังไม่ตั้งนะครับมหาลัยเชียงใหม่มาตั้งถ้าผมจำไม่ผิด2507หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นมหาลัยเก่าๆแก่ๆในบ้านเราเนี่ยก็จะมีจุฬาเกิดขึ้นมาก่อนธรรมศาสตร์ตามมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมีมหิดลแต่มหิดลเนี่ยจริงๆสมัยก่อนก็เป็นคณะแพทย์ซึ่งก็อยู่ที่จุฬาเนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังก็ไปตั้งเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีที่รามาใช่ไหมครับส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ย ก็ทยอยตั้งตามมาใช่ไหมครับประสานมิตรนะแต่ก่อนนั้นก็เรียกวิทยาลัยวิชาการยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาในประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนหลังๆก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายจำนวนผู้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อมหาวิทยาลัยยังมีน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงเห็นว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยได้พบปะได้ทรงใกล้ชิดกับนักศึกษากับบรรดาชนกับนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะทำให้ช่วยกันมองแนวทางแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งสายคืนให้กับห้องส่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินทางไปจุฬานะครับผมทีนี้เมื่อกี้ผมเปิดเพลงลำวงไว้เดี๋ยวเข้าใจว่าทางห้องส่งเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะเป็นเพลงที่มีความไพเราะนะแล้วก็ถิ่นฐานเกิดเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองของเราด้วยนะครับเพราะในยุคนึงเนี่ยเราก็จะมีเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องขับกล่อมนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเพลงไทยเดิมเพลงที่เรียกเพลงไทยเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ในยุคหนึ่งนะฮะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงสังคีตสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมากนะฮะเพลงต่างๆนานาทั้งรำวงทั้งปลุกใจทั้งเพลงรักนะครับเพลงมากมายนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเพลงของสุนทรภรณ์แน่นอนนะเพราะฉะนั้นครูเอื้อสุนทรสนานเนี่ยนะครับก็ทำงานอยู่ที่กรมโฆษณาการในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับผมฉะนั้นบางทีเวลาเราพูดถึงเพลงสุนทรภรณ์เพลงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันแยกยากมากเลยนะครับเพราะว่าครูเอื้ออย่างที่บอกที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับตอนเย็นหลังจากครูเอื้อ จบงานจากกรมยมพันเนี่ยนะครับก็ไปรับงานข้างนอกทีนี้เมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นบอกว่าเอ้ยมาทำงานข้างนอกเนี่ยไปใช้กรมยมพันเนี่ยมันจะดูคนเขาจะคลหานินทาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาทำไงดีเพราะว่าตอนนั้นก็วงดนตรีก็มีไม่

มากหรอกนะฮะแต่ว่าจะใช้กรมประชาสัมพันธ์แล้วบางทีไปเล่นงานข้างนอกเนี่ยนะครับมันก็จะดูเหมือนกับเอาชื่อความเป็นราชการไปใช้ครูเอื้อก็เลยคิดว่างั้นตั้งวงใหม่คำว่าวงใหม่คือมาตั้งเฉพาะชื่อวงนะแต่นักร้องนักเลงนี่ก็คือคนกรมประชาสัมพันธ์นะฮะนักดนตรีอะไรเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวครูเอื้อเองก็ยังมีคนกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะก็จะใช้ชื่อเป็นสุนทราภรณ์นะครับฉะนั้นเคยมีคนถามว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มันต่างกันยังไงผมบอกก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะก็ต่างแค่ชื่อเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าตัวบุคลากรตัวนักร้องนักดนตรีนะครับก็คือคนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะส่งสายคืนให้กับในห้องส่งนะครับแล้วก็จะรบกวนฝากห้องส่งเปิดเพลงไปจนจบรายการนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลาไปเลยแล้ววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันช่วงเวลา15:00 น.บ่าย 3 โมงเย็นนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงแล้วก็ที่สำคัญคือในเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยต้องกล่าวถวายบังคมทัพเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังอีกทีนะครับขอบคุณผู้ควบคุมเสียงในห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันนะครับอันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการโด ดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบพระพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
5: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีหลวงและเพื่อนพึ่งพายามยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนน้ำท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
7: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
6: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
8: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
9: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
8: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
10: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะครับจนทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
8: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทย Plus มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
11: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่า ณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
12: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
15: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติไทยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
16: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตานเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุกส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
17: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่

0: 3.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
4: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
3: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
4: ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
3: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
5: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบ

0: เห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI SAR เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นดีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI SAR เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จ

0: ภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต20ชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้ 2-0 เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา 2-0 เซต 12-5 และ 12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 12-8 และ 12-5 และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก 2-0 เซต 12-3 และ 12-11 ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา 52-61 ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป 46-111 คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน 3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0

0: 3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลายยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1ประตูต่อ1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0ประตูต่อ1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2ประตูต่อ1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1ประตูต่อ0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0ประตูต่อ1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0ต่อ2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5ไล่ตามมาเป็น1ต่อ2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2ต่อ2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขัน World Group 1 Playoff ในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: 12:44 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์ คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

หลายที่บอกว่าฝนกำลังตกหยุดบ้างดีเจก็เจอฝนค่ะเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะหนีฝนบ้างไล่ฝนบ้างอะไรทำนองนี้แหละก็สุขสันต์วันอาทิตย์กันนะคะกับ Happy Wonderful Weekend ในช่วงของ Afternoon Delight ข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้ที่ FM 93.5 MHz และ95.5 MHz 2คลื่นความถี่คือฟังได้ทั้ง2คลื่นเลยนะคะกับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์เราเริ่มกันด้วยเพลงจะเรียกได้ว่าเป็นบทเพลงแห่งความเชื่อความฝันก็ได้มั้งเนาะงานของคณะเรนโบว์ค่ะCatch the Rainbow หรือใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบอกกันมาได้ทางไลน์ 935AD หรือจะเป็น SMS 4689935ลืมบอกว่าเช้านี้ทักทายคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight ขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายสวัสดีต่อกันเราก็มีความสุขกันในช่วงเวลานี้นะคะช่วงบ่ายถึงบ่ายสองโมงนี่แหละงานที่นำมาเริ่มรายการอยู่ในอัลบั้ม Richie Blackmore's Rainbow ค่ะเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดแรกของ Rainbow นะคะวงร็อกสัญชาติอังกฤษออกมาในปี1975ค่ะและในสหราชอาณาจักรออกมาในปีเดียวกันแต่ว่าเป็นเดือนกันยายนนะคะสหรัฐอเมริกาออกมาในเดือนสิงหาคมก็เป็นเพลงที่สร้างสรรค์โดย Richie Blackmore และคนร้องก็คือ Ronnie James Dio ยังมีเพลงอีกหลายเพลงที่เราจะมาฟังด้วยกันนะคะและวันนี้จะมีเพลงตามที่ได้โพสต์ไปในหน้าเพจรายการ Afternoon Delight คือไม่ได้บอกอะไรมีแต่รูปOasis Don't Look Back in Anger นั่นหมายถึงว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงนี้ของคณะ Oasis ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเพลงเขาเพราะๆหลายเพลงเลยดีเจได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มานะคะแม้ถ้าไม่ได้ดูนี่เสียดายแย่เลยอ่ะก็ได้ดูดูแบบเฉียดฉิวนะคะจนกระทั่งเขามาเพิ่มรอบฉายไปเสียเงินดูเองนะคะไม่ได้เป็นการรีวิวภาพยนตร์แต่ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยดูแล้วมันดูเห็นหลายๆอย่างที่เราชอบนะคะเราก็นำมาบอกต่อกันเผื่อใครจะลองไปชมกับ Oasis Don't Look Back in Anger ที่เป็นสารคดีดนตรีนะคะโอ้ฟังเพลงอิ่มเลยทั้งเรื่องนะคะกับแง่คิดมุมมองดีๆของผู้ชมกับที่สำคัญไฮไลท์อยู่ที่ Don't Look Back in Anger นั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงอันนี้กันนะคะขอบคุณที่บอกว่าติดตามฟังในรถกำลังไปหาอะไรทานกลางวันบางกรวยฝนตกหยุดกลางวันเราทานบ่ายเหมือนกันนะเราทานบ่ายเหมือนกันตากผ้าไม่แห้งแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นออกไปนอกบ้านดีกว่าเนาะขับรถชิวๆไปหาของอร่อยทานขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่นะคะมีอาหารมาด้วยมีอาหารแนะนำมาด้วยนะ
ยังไงก็ขอให้มีความสุขค่ะคุณแดเนียลคุณพยาบาลส่งขนมกรุบกรอบมาให้นะแต่เหลือไหมนะเหลือไหมนะที่ส่งมาที่ส่งมาขอบคุณมากค่ะคุณสุวรีรัตน์คุณสุวัชชัยน้องวาสิทธิ์คุณแมวเมโลดี้คุณต้วงคุณแดเนียลนะคะคุณกฤษณะคุณนุชคุณน้องทรีทีเร็กซ์คุณกตะมาลีโอ้ยเดี๋ยวมาทักกันต่อนะคะหลายท่านหลายท่านขอบคุณมากๆค่ะที่ทักกันนะคะอ๋อวันนี้ดีใจจังเพื่อนมาเพื่อนมาที่บ้านน้องต๋องดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะปาร์ตี้สังสรรค์กันเล็กๆนะแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยนี่โอ้โหแฮปปี้ที่สุด

ของเอริก แคลปตันที่มีจอร์จ แฮร์ริสันมาเล่นกีตาร์นะคะมาสไลด์กีตาร์กับเพลง Love Comes to Everyone นานๆฟังกันครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้น Oasis กับ Don't Look Back in Anger ซึ่งมาจากการที่ดีเจได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะภาพยนตร์เป็นสารคดีที่มีการร้อยเรื่องราวได้อย่างน่าดูน่าชมมากๆเลยนะคะ Oasis Don't Look Back in Anger บันทึกเรื่องราวการกลับมาของเลียมกับโนเอลกัลเลเกอร์สองพี่น้องที่บาดหมางกันมากว่า15ปีนะคะก็มาจากการทัวร์คอนเสิร์ตOasis Live 25เมื่อปี25นั่นแหละนะคะเรื่องราวเขาจะมีทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกของวงดนตรีนะคะความรู้สึกของแฟนเพลงทั่วโลกเขาเรียงร้อยได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยในความรู้สึกของดิฉันนะคะก็ไปชมเมื่อหลายวันแล้วแหละหลายวันแล้วต้องรีบไปชมเดี๋ยวอดสารคดีเรื่องนี้มันเป็นสารคดีที่เปลี่ยนจากความบาดหมางสู่มิตรภาพที่งดงามพร้อมบทพิสูจน์ว่าพลังของเสียงดนตรีมีอยู่จริงนะคะซึ่งการรียูเนียนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าเติมเต็มความฝันของแฟนเพลงเท่านั้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรื่องสายสัมพันธ์ของครอบครัวกัลเลเกอร์ที่ค่อยๆกลับมาผูกพันกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชื่นใจนะคะที่ได้เห็นเขากลับมาเหมือนกลับมาคืนดีกันนะนะก็ใครไปชมบ้างหรือเปล่าได้ไปดูไหมคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าว้าวมาเลยนะคะว้าวOasis ว้าวสองว้าวสามว้าวเลยเนี่ยคนอื่นก็คงว้าวด้วยแหละแต่ไม่ออกเสียงมาทางไลน์935 AD คุณทันงามบอกว่าชอบ Love Hurts Love Hurts นี้เป็น by request คุณสมิธอยากฟังน่าจะเป็นเมื่อวานนะคะวันนี้นำมาให้ได้ฟังขอบคุณคุณปูด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาเพิ่งกลับจากการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.นนทบุรีฝนตก ก็เลยรีบเปิดเพลงเพราะฟังขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คุณ8876ก็ฝากเพลงมาด้วยจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะขอบคุณอาหารการกินคำอวยพรที่ส่งกันมาให้เพลงเพราะทุกเพลงขอบคุณค่ะขอบคุณสมาชิกทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายรอฟังพูดคุยกันมาเดี๋ยวช่วงเย็นเสร็จรายการแล้วก็จะเข้าไปทักตอบนะคะขอบคุณดอกกุหลาบสีแดงด้วยวันนี้ได้รับเยอะเลยดอกกุหลาบสีแดงเพราะว่าแฮปปี้ซันเดย์ใช่ไหมแฮปปี้ซันเดย์ก็ต้องดอกกุหลาบสีแดงถึงจะแบบได้ใจก็ขอบคุณมากๆเมื่อสักครู่นี้ชุดที่แล้วหลายเพลงเลยที่นำมาเรียงร้อยให้ได้ฟังนะคะจริงๆเนี่ยจะหยุดที่เพลง Love Hurts ก่อนแล้วเพราะว่ามีเพลง Hard to Say I'm Sorry ด้วยนะคะเรื่องราวของการพูดคำขอโทษเนี่ยมันยากนะมันยากจริงๆแต่ในเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ยินนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ Don't Look Back
in anger เนี่ยเราไม่ได้ยินว่ามีคำขอโทษนะแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเราจะไม่มองย้อนกลับไปนะคะไม่มองย้อนกลับไปถึงเรื่องความบาดหมางก็เป็นอะไรที่ได้จากภาพยนตร์ที่ดีจริงๆยอดเยี่ยมมากๆ มาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะมาทาง SMS 46899 35กับเพลงที่เตรียมไว้ให้ของ Oasis นี่มีคุณผู้ฟังอยากฟังหลายเพลงอ่ะ

0: พลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะแองจี้ท่านอื่นที่ได้ฟังอยู่ด้วยก็บอกว่าถูกใจกับเพลงนี้นานๆฟังกันครั้งหนึ่งนะคะกับแองจี้กับอีกเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่งานของ Oasis Wonderwall ซึ่งก็เป็นเพลงดังของเขาเพราะว่าเขามีหลายเพลงในภาพยนตร์เนี่ยเพลงเพราะๆที่เราไม่รู้จักเยอะเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เต็มเพลงนะคะก็เป็นช่วงของคอนเสิร์ตที่เขาเล่นน่ะในปี25เนี่ยในปี2025ดูแล้วก็มีน้ำตาซึมก็มีนะน้ำตาซึมอันเนื่องมาจากได้ฟังคำกล่าวของผู้ชมที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหลายท่านก็กล่าวด้วยน้ำตาซึมเหมือนกันได้ยินเสียงร้องเพลงด้วยเพลงเนี่ยเพลงต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้จากคนที่ไปชมในโรงภาพยนตร์นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ร้องดังอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นโรงภาพยนตร์ใช่ไหมแต่เราก็มองเห็นถึงความสุขนะความสุขที่เขาได้จากการได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีใจกับคนที่ได้ไปชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ชอบเพลงที่นำมาเล่นในบ่ายวันนี้ Oasis ไปหลายเพลงเลยขอบคุณน้องต๋องนะคะตั้งวงแล้วพร้อม พร้อมก็มีความสุขนะคะท่านอื่นๆด้วยทำอะไรต่อมีอะไรไปด้วยความสุขค่ะดูเวลาแล้วเหลืออีกกี่เพลงเนี่ยอีกไม่กี่เพลงแล้วนะเหลืออีกไม่กี่เพลงจริงๆเตรียมเพลงไว้เยอะกว่านี้แต่ว่าต้องตัดออกเนื่องด้วยเวลาเพลงอะไรเพลงนี้
1: Many people have never seen it. You may have wondered what it's going to be like.
0: ที่จริงเพลงนี้จะเก็บไว้เป็นเพลงท้ายนะคะ
1: ว่าอะไรคุณจะได้รู้ว่าอะไร
0: เพลงเอกของเรื่องที่เป็นเสียงร้องโดยผู้ไปชมคอนเสิร์ตปี2025ก็เป็นเวอร์ชันไลฟ์ค่ะ Don't Look Back in Anger

เป็นการรวมพลังที่สุดยอดมากๆเลยนะคะ Don't look back in angerเดินหน้าค่ะเราไม่มีเวลาที่จะมาโกรธกันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
6: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปุริมประสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7: นายวิสิทธิ์พันธ์ดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ธีมที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับในชั่วโมงแรกของวันนี้นะครับจะเป็นเพลงของฟูยูมิซากาโมโตะนักร้องนักแสดงสาวจากญี่ปุ่นในวัย50ปลายๆที่โด่งดังตั้งแต่ปี90จนถึงปัจจุบันเพลงส่วนใหญ่ของฟูยูมิจะเป็นเพลงเอ็งกะหมายถึงเพลงญี่ปุ่นที่นำดนตรีแบบตะวันตกหรือว่าดนตรีสมัยใหม่มาผสมผสานเข้ากับดนตรีดั้งเดิมของญี่ปุ่นแล้วก็ร้องด้วยการใช้เสียงเอื้อนทำนองก็จะช้าๆเศร้าๆนะครับเนื้อหามักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังความเหงาหรือว่าความสูญเสียจะเทียบได้ไม่ชัดเจนนะครับว่าคล้ายกับเพลงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงของบ้านเราแต่คนไทยก็มักจะได้ฟังบ่อยๆจากเพลงประกอบภาพยนตร์หรือว่าอนิเมะของญี่ปุ่นเพลงของฟูยูมิซากาโมโตะที่ผมเลือกมาทำเป็นเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงที่มาจากทำนองเพลงสากลที่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นๆกันอยู่แล้วซึ่งเธอก็นำมาร้องไว้อยู่ในอัลบั้มต่างๆในช่วงหลายสิบปีที่อยู่ในวงการอย่างเพลงที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลงเฟื่อเอลิสน่าจะเป็นเพลงที่หลายท่านคุ้นทำนองเป็นอย่างดีเมื่อก่อนจะเป็นเพลงที่นิยมใช้เวลาโฮสายโทรศัพท์เวอร์ชันนี้เป็นผลงานบรรเลงของหลางหลางเป็นนักเปียโนคลาสสิกชาวจีนนะครับหลังจากเพลงบรรเลงเปียโนนี้ท่านจะได้รับฟังเวอร์ชันเสียงร้องของฟูยูมิซากาโมโตะขอเชิญรับฟังครับ

สองเพลงในเซตนี้นะครับก็คือสองเพลงของ Fool at Least เริ่มจากเพลง She Never Know เสียงของชียี่หยูที่ร้องไว้เป็นภาษาอังกฤษตามด้วยเพลง Passion Flower ของฟูยูมิซากาโมโตะนะครับเวอร์ชันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น Fool at Least หรือว่า Bagatelle หมายเลข25 in A minorเป็นผลงานเพลงของบีโธเฟนที่เป็น เพลงที่คนส่วนมากทั่วไปนะครับรู้จักกันดีอีกชิ้นหนึ่งผลงานชิ้นนี้ถูกค้นพบโดยลูดวิกโนซึ่งก็เป็นเวลา40ปีหลังจากที่บีโธเฟนเสียชีวิตส่วนชื่อ Fool at Least หรือว่า For at Least ชื่อยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นใครแน่นอนแต่ว่าจากการสันนิษฐานคาดว่าอาจจะเป็นอลิซาเบธ ร็อกเคลหรือว่าเอลิสบาเรนส์เฟลคนใกล้ตัวของบีโธเฟนก็ได้ She Never Know ของชียี่หยูเป็นการใส่เนื้อร้องของนิกกี้เกรแฮมกับโทนี่ฮิลเลอร์มาจากอัลบั้มเพลงคลาสสิกของชียี่ในปี1993ชียี่เป็นนักร้องไต้หวันนะครับทำอัลบั้มเพลงสากลไว้หลายอัลบั้มส่วนมากจะเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันส่วนเพลง Passion Flower ของฟูยูมิซากาโมโตะคนที่ใส่เนื้อร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือนักแต่งเพลงญี่ปุ่นชื่อว่ายูเออิมิซุโนะฟูยูมิซากาโมโตะเข้าวงการจากการชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงในปี1986หลังจากนั้นก็ออกอัลบั้มแรกที่เป็นเพลงเอ็งกะออกมาเธอเป็นคนสวยมากๆอีกคนหนึ่งนะครับหลังจากร้องเพลงอยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มมีงานแสดงภาพยนตร์และก็ซีรีส์ทางทีวีปัจจุบันความโด่งดังของฟูยูมิก็ยังคงไม่เสื่อมคลายทุกวันสิ้นปี31ธันวาคมทางสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นก็จะมีรายการพิเศษที่เป็นรายการเพลงฉลองปีใหม่ชื่อว่าโคฮากุอุตะกาเซนโดยจะเชิญศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละปีมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งเชื่อหรือไม่นะครับว่าฟูยูมิซากาโมโตะเป็นนักร้องประจำรายการที่ถูกรับเชิญบ่อยที่สุดจนถึงปัจจุบันก็นับได้ถึง29ครั้งแล้ว

4เพลงในเซตนี้นะครับก็คือ2เวอร์ชั่นของ2คู่เพลงเริ่มจากเพลงตรงเบลาแนชเพลงภาษาฝรั่งเศสของจอห์นนี่ฟาราโก้ตามด้วยเพลงเดียวกันที่ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเสียงของฟูยูมิซากาโมโตะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือ Where the Boys Are เสียงของเจอราร์ดโจลิงแล้วก็ปิดท้ายในเซตนะครับด้วย Where the Boys Are เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นของฟูยูมิซากาโมโตะตรงเบลาแนชเป็นผลงานดนตรีในปี1963ของนักร้องนักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนชื่อสายเบลเยียมชื่อว่าซาวาโทเรอาดาโมเพลงขึ้นถึงอันดับ1ในเบลเยียมแล้วก็ติดท็อป5ในหลายประเทศนะครับในยุโรปต่อมาเพลงถูกแปลงเป็นภาษาต่างๆมากมายอีกกว่า10เวอร์ชันซึ่งในจำนวนนี้ก็จะมีภาษาจีนกลางจีนกวางตุ้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเพลงขึ้นถึงอันดับ3นะครับคำว่าตรงเบลาแนชเป็นภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่า snowfall หรือว่าหิมะตกเป็นเพลงดั้งเดิมของฝรั่งเศสอีกเพลงหนึ่งที่ทำนองเพลงเพราะมากส่วน Where the Boys Are เป็นเพลงดังของคอนนี่ฟรานซิสมาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันกับเพลงในปี1960ที่คอนนี่ฟรานซิสร่วมแสดงด้วยนะครับเป็นหนึ่งในนางเอก4คนหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายของเกลนดอนชวาร์ทเฮาส์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของหนุ่มๆสาวๆ4คู่ตัวเพลงเป็นผลงานดนตรีของนิวเซดาก้ากับโฮเวิร์ดกรีนฟิลด์เพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงดังของคอนนี่ฟรานซิสที่แฟนเพลงบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะมีไม่มากนะครับที่รู้ว่ามีเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 ท่านสามารถรับฟังออนไลน์ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่มีชื่อว่า prde.prd.go.th แล้วก็ / คำว่า radio หลังจากนั้นก็คีย์หมายเลขสถานีลงไปในบ็อกซ์เซิร์ชจะเป็น 95.5 ก็ได้หรือว่า105ก็ได้หรือไม่ท่านสามารถเข้าทางเพจ Facebook ของรายการของเราก็ได้นะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์มาแปะเอาไว้ด้วยเช่นกัน

สี่เพลงในเซตนี้นะครับก็คือ2เวอร์ชันของ2คู่เพลงเริ่มจากเปิดติดเตอร์เฟลเสียงขององครีซาวาดอร์ที่ร้องไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเสียงของฟูยูมิซากาโมโตะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือ Rhythm of the Rain เสียงแรกเป็นเสียงของ Daniel O'Donnell แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง Rhythm of the Rain ในภาษาญี่ปุ่นเสียงของฟูยูมิซากาโมโตะ Petit Fleur เป็นเพลงดั้งเดิมนะครับเป็นเพลงบรรเลงเป็นผลงานของซินี่เบเชในปี1952ต่อมาไม่นานเพลงถูกแปลงมาโดยการใส่เนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับโดยแฟนนองโบนิเฟกับมาคริโอบูอาเพลงนี้ถูกแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1959ร้องโดยคณะเดอะพีนัทวงดูโอผู้หญิง2คนที่ดังมากๆในญี่ปุ่นในยุค60คนที่เขียนเนื้อเพลงก็คือทากาชิโอโตวะส่วนเพลง Rhythm of the Rain เป็นเพลงดังของวง The Cascades บอยแบนด์ชื่อดังของอเมริกาในยุค50-60ตัวเพลงเป็นผลงานดนตรีของจอห์นคลอดกัมโมหนึ่งในสมาชิก5คนของวงเพลงประสบความสำเร็จมากมายนะครับขึ้นถึงอันดับ1ใน Billboard Easy Listening Chart ในปี1963และต่อมาในปี1999 BMI ก็ได้ยกให้เป็นเพลงอันดับที่9ในลิสต์เพลงที่ถูกนำไปเล่นไปร้องทางวิทยุและก็ทีวีมากที่สุดในศตวรรษที่20ส่วนเพลงที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง Don't Cry Out Loud เป็นเพลงดังมากๆอีกเพลงหนึ่งของเมลิซาแมนเชสเตอร์ในปี1977ตัวเพลงเป็นผลงานของปีเตอร์แอลเลนกับแคโรลเบเยอร์เซเกอร์จำได้ว่าเพลงนี้คุณตู่นันทิดาก็เคยร้องไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เพราะที่สุดของนักร้องไทยคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ15นาฬิกาใกล้ถึงเวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายชั่วโมงของฟูยูมิซากาโมโตะในวันนี้เอาไว้ด้วยเพลง Don't Cry Out Loudเริ่มจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเสียงของฟูยูมิตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของโจลองซอนรายการวันสะพอนะทายยังมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องกลับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
8: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่ ที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำสูตรงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105 2วัน3ช่วงเวลา2สถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีเพลงสแตนดาร์ดและก็เพลงแจ๊สหรือว่าเพลงคลาสสิกตามชื่อของรายการนอกเหนือจากบทเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุปราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ที่3ในวันนี้นะครับจะเป็นเพลงคลาสสิกที่นำมาใส่เนื้อร้องของจิมเนเวอร์สนักร้องอเมริกันเสียงดีในยุค60-70ที่คุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อจิมเข้าวงการจากการเป็นนักแสดงตลกหลังจากนั้นก็หันมาทำอัลบั้มเพลงนะครับเพราะว่าเป็นคนเสียงดีร้องเพลงเพราะเสียงอยู่ในระดับแบริโทนเพลงส่วนใหญ่ที่ร้องก็จะเป็นเพลงฟังพวกเพลงบัลลาดช้าๆหวานๆคล้ายๆกับนักร้องในกลุ่มครูเนอร์อย่างจอห์นนี่แมทิสดีนมาร์ตินเพอร์ริโคโมหรือว่าแฟรงค์ซินาตราแต่เท่าที่ผมสังเกตดูจิมเนเบอร์สจะไม่ค่อยร้องเพลงแจ๊สกับเพลงลาตินนะครับเพลงส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาทำเป็นเพลย์ลิสต์ในวันนี้จะมาจากอัลบั้มในปี1967ที่ใช้ชื่อว่า The Things I Love เป็นเพลงป๊อปอันมีที่มาจากทำนองเพลงคลาสสิกแล้วก็อุปกรณ์ซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับแต่ก็คาดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะชอบด้วย4เพลงที่จบไปนะครับก็คือเพลง Full Moon and Empty Arms เริ่มจากเสียงของจิมเนเบอร์สตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของเป็นการบรรเลงของวงลอยมัม and his starlight roof orchestra หลังจากนั้นก็คือ Full Moon and Empty Arms เสียงของซาร่าวอนและหลังสุดคือ Full Moon and Empty Arms ที่ร้องไว้เป็นภาษาเช็กเสียงของคาเรลฮาล่า Full Moon and Empty Arms เป็นผลงานดนตรีในปี1945ของบัดดี้เคกับเท็ดมอร์สแมนดัดแปลงมาจากเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข2ของรักมานีนอฟกีตกวีชาวรัสเซียที่แต่งไว้ตั้งแต่ปี1901เพลงนี้ถือเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของแฟรงค์ซินาตรานะครับเวอร์ชันของแฟรงค์บันทึกเสียงเอาไว้ในปี1945โดยมีวงของเรโนโบเล่นแบ็กอัพให้

สี่เพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ4เวอร์ชั่นของเพลงอันมีที่มาจากโปโลเนสของโชแปงเริ่มจากเพลง Till the End of Time เสียงของเดลาริสตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของจิมเนเบอร์สหลังจากนั้นก็เป็นเพลงบรรเลงของวงดิกไฮมันออเคสตราแล้วก็ปิดท้ายในเซตนะครับด้วยเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสของ Till the End of Time เสียงของรีน่าเคทตี้Till the End of Time เป็นเพลงเพราะที่ใส่เนื้อร้องโดย Buddy K ทำนองโดย Ted Mossman ดัดแปลงมาจาก Polonaise in A flat major Opus ที่53ของ Frédéric Chopin ซึ่งประพันธ์เอาไว้นะครับตั้งแต่ปี1842 Chopin เป็นกีตกวีชาวฝรั่งเศสจริงๆเพลงนี้ถือเป็นเพลงดังของ Perry Como นะครับเป็นเวอร์ชันที่ขึ้นชาร์ตอันดับ1ในปี1945แต่ว่านอกจากเพอริโคโมแล้วนะครับก็ยังมีนักร้องคนอื่นๆเช่นดิกเฮมส์เลสบราวน์ดอริสเดย์แคทเธอรีนาวาเลนเต้รวมถึงจิมเนเบอร์สนะครับที่นำเพลงนี้ไปบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazineทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 17:00 นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program และหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-462-9245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

พลง5เพลงในเซตใหญ่นี้นะครับเริ่มด้วย2เวอร์ชันของเพลง The Lamp Is Low เสียงแรกเป็นเสียงของ Jim Nabors ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Marilyn May หลังจากนั้นเป็นเพลงบรรเลงของ Lorindo Almeida ส่วน2เพลงหลังก็คือ2เวอร์ชันของเพลง The Things I Love เริ่มจากเสียงของ Ethel Ennis แล้วก็ปิดท้ายในเซตนะครับด้วย The Things I Love เสียงของ Jim Nabors The Lamp Is Low เป็นเพลงดัดแปลงมาจากผลงานเพลงคลาสสิกที่มีชื่อว่า Parfum for the Dead Princess ในปี1898ของโมคริสราเวลนักเปียโนชาวฝรั่งเศสซึ่งตั้งใจอุทิศเพลงนี้นะครับให้กับวินาเรตต้าซิงเกอร์ทายาทของตระกูลซิงเกอร์เจ้าของกิจการจากเย็บผ้าผู้ร่ำรวยระดับโลกแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ราเวลมาโดยตลอดคำว่าปาฟานเป็นรากศัพท์มาจากภาษาสเปนใช้เรียกกันเต้นรำแบบคอร์ดแดนซ์ในยุคเรเนซองส์เพลงถูกนำมาเขียนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษโดยมิเชลพาริชกับเบิร์ตเชฟเทอร์ในปี1939ส่วนเพลง The Things I Love นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ These Are The Things I Loveเป็นเพลงในปี1941ใส่เนื้อภาษาอังกฤษโดยลูแฮร์ริสแฮโรบาโลดั้งเดิมเป็นผลงานของยานซาวิทแอนด์ฮิสท็อปแฮทเทอร์ดัดแปลงมาจากผลงานเพลงคลาสสิกของชัยคอฟสกี้นะครับชื่อว่าเมโลดี้หมายเลข3โอปุสที่42เพลงนี้แต่เดิมเป็น1ใน3ชิ้นงานนะครับที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Memory of a Dear Placeที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความทรงจำของสถานที่อันเป็นที่รักเป็นงานในปี1878ช่วงที่ชายคอฟสกี้เดินทางไปพำนักอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในยูเครนผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานสุดท้ายในซีรีส์ก็เลยได้ชื่อว่าหมายเลข3แต่ต่อมาก็เรียกกันสั้นๆนะครับว่าเมโลดี้ถือเป็นเพลงครูที่ไพเราะมากๆอีกชิ้นหนึ่งของชายคอฟสกี้ส่วนเพลงที่คุณได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ Romeo and Juliet Fantasy Overture ของชัยคอฟสกี้เพลงแต่งขึ้นเพื่อใช้เล่นกับวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ต่อมาในปี1939บาร์ดี้แบนิเยกับบ๊อบเอมเมอริชนำมาใส่เนื้อเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ตั้งชื่อว่า Our Love คุณผู้ฟังครับตอนนี้เกือบจะ16นาฬิกาใกล้ถึงเวลาที่เราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีด้วยกันนะครับผมจะทิ้งเพลงกลุ่มสุดท้ายของชั่วโมงนี้ไว้ก็คือเพลง Our Love เสียงของ Jim Nabors กับเพลงเดียวกันเสียงของ Norman Luboff Choir และถ้ายังมีเวลาเหลือก็จะแถมเพลง Romeo and Juliet เสียงของ Andy Williams เอาไว้ให้ด้วยรายการ Once Upon a Time ยังมีเพลงเพราะๆของ Jim Nabors อีกเยอะเลยนะครับหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณอีก1ชั่วโมงจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะซากาโมโตะกับอาคิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02-716-4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 นตรงถึง 5:00 นเย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์ 3:00 นถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105ในชั่วโมงที่3ของวันนี้เรายังคงอยู่กับเพลงเพราะๆอันมีที่มาจากเพลงคลาสสิกของคีตกวีหลากหลายเสียงของจิมเนเบอร์สนักร้องอเมริกันเสียงดีในยุค60-70ต่อเนื่องมาจากชั่วโมงที่แล้วเวลาฟังเสียงเพลงนะครับของจิมเนเบอร์สก็อดจะนึกถึงเคนดอทไม่ได้เพราะว่าทั้งคู่มีอะไรที่เหมือนกันมากเช่นเป็นนักแสดงตลกแล้วก็หันมาเอาดีทางร้องเพลงชอบร้องเพลงบัลลาดช้าๆหวานๆเหมือนกันมีรายการโชว์วาไรตี้ทางทีวีเหมือนกันจะต่างกันก็แค่คนหนึ่งเป็นอเมริกันอีกคนหนึ่งเป็นอังกฤษเท่านั้นเองเพลงทั้ง5เพลงที่จบไปนะครับเริ่มจากมูซาต้าวอลซองเป็นการบรรเลงของวงแฟรงค์ชักฟิลส์ตามด้วยเพลงกวันโดเมนโฟนะครับเสียงของเลสลีย์แกเรตถัดมาคือเพลง Don't You Know เสียงของจิมเนเบอร์สตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับ Don't You Know เสียงของเดลาริสส่วนเพลงหลังสุดเป็นผลงานของวงแซมมี่เคตัวเพลงมีชื่อสั้นๆว่า You เป็นอีกเนื้อหนึ่งของมูซาต้าวอลซองDon't You Know เป็นผลงานที่ดัดแปลงมาจากอุปกรณ์ดังของปูชินีเรื่องลาโบแอมเพลงดั้งเดิมเป็นภาษาอิตาเลียนมีชื่อว่ากวันโดเมนโฟมาจากองค์ที่2นะครับในฉากของเรื่องนางรองของเรื่องที่เป็นเพื่อนของนางเอกนิสัยชอบคบผู้ชายฐานะดีชื่อว่ามูซัตต้าเดินมากับชายสูงอายุที่แอบเป็นแฟนกันคำว่ากวันโดเมนโฟแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า when I walk along หรือว่า when I go alongแต่เดิมเพลงถูกเซตไว้ในจังหวะวอลส์เพลงนี้ก็เลยมีชื่อว่ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งนะครับว่ามูซาต้าวอลซองส่วนเพลง Don't You Know เป็นเพลงที่ถูกดัดแปลงมาจากเพลงนี้คนที่ใส่เนื้อเป็นภาษาอังกฤษก็คือบ็อบบี้เวิร์ธเพลงนี้ถือเป็นเพลงดังมากเพลงหนึ่งของเดลาริสเพลงขึ้นถึงอันดับ2ในบิลบอร์ดชาร์ตในปี1959แล้วก็ส่งผลให้เดลาริสได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปีนั้นด้วยส่วนเพลง You เป็นผลงานของวงแซมมี่เคตั้งแต่ปี1952ออกมาก่อนหน้าเพลง Don't You Know หลายปีนะครับคนที่ใส่เนื้อเป็นภาษาอังกฤษก็คือสกายล่ากับแฟรงค์

เพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชั่นของ2คู่เพลงเริ่มจาก My Reverie ของ Jim Nabors ตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับเสียงของ Jill Corey ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง The Story of a Starry Night เริ่มจากเสียงของ Jim Nabors แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง John O'Dreams เป็นเสียงของคณะ The Wigglesวงนี้เป็นคณะนักร้องจากออสเตรเลียนะครับที่มักจะร้องเพลงสำหรับเด็กฟอร์มวงกันมาตั้งแต่ปี1991 My Reverie เป็นผลงานในปี1938ของแลรี่คลินตันที่ดัดแปลงมาจากเพลงเปียโนของโคลด เดบูซีที่ตากวีชาวฝรั่งเศสที่แต่งเอาไว้ตั้งแต่ปี1890เดบูซีใช้ชื่อว่า Reverie นะครับซึ่งมีความหมายว่าห้วงคำหนึ่งหรือว่าห้วงผวังเพลงนี้กลายเป็นเพลงสแตนดาร์ดอีกเพลงหนึ่งที่มีนักร้องเยอะมากนำไปบันทึกเสียงตัวของเดบูซีก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการดนตรีคลาสสิกตะวันตกช่วงรอยต่อปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20ส่วนเพลง The Story of a Starry Night เพลงชื่อเพราะมากนะครับเรื่องราวของคืนแห่งแสงดาวผลงานเพลงในปี1941ของอัลฮอฟมันเจลิฟอินสตันและก็แมนเคอร์ทิสมาจากแพทริทิคซิมโฟนีหมายเลข6อินบีมายเนอร์โอปุสที่74ของชัยคอฟสกี้ที่ได้ประพันธ์ไว้ในปี1893โดยใช้ชื่อในภาษารัสเซียนะครับที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าแพทริทิคตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า passionateในภาษาไทยก็คือความคิดถึงหรือว่าความทวินหาชัยคอฟสกี้เป็นคนคอนดักวงออร์เคสตราในการแสดงครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีนั้นด้วยตนเองซึ่งก็เป็นเวลาเพียง9วันก่อนที่เจ้าตัวจะเสียชีวิต

สองเพลงในเซตนี้นะครับก็คือ2เวอร์ชันของ And This Is My Beloved เพลงแรกเป็นเสียงของ Leslie Garrett ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Jim Nabors And This Is My Beloved เป็นเพลงที่ Robert Wright กับ George Forrest ช่วยกันแต่งเพื่อใช้ใน Broadway Musical เรื่อง Kismet ในปี1953และต่อมาก็กลายเป็นภาพยนตร์ในปี1955เพลงนี้ดัดแปลงมาจากน็อกเทิร์นใน Movement ที่3ของ String Quartet หมายเลข2อินดีของอเล็กซานเดอร์โบโรดินคีตะกวีชาวรัสเซียนะครับเพลงทั้งหมดใน Kismet ก็จะเป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากผลงานเพลงของโบโรดินทั้งหมดซึ่งรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังได้ยินเป็นเพลงแบ็คกราวด์อยู่ตอนนี้ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงจากอุปกรณ์เรื่อง Prince Igor ในปี1890ในตัวอุปกรณ์เพลงจะใช้ในตอนท้ายองค์ที่2นะครับที่เป็นฉากต้นรำที่ตระการตามากเรียกว่า Polyption Dances ส่วนใน Kismet เพลงนำมาใช้ในฉาก Love Duet ของพระเอกกับนางเอกพระนางคู่แรกที่ร้องเอาไว้ก็คือริชาร์ดไคลี่กับโดราต้ามอร์โรพอ Kismet ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1955ผู้นักแสดงที่ร้องไว้นะครับก็คือวิกดามูนกับแอนบลอยคุณผู้ฟังที่รักครับขณะนี้เกือบจะ5โมงเย็นใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วผมจะทิ้งเพลงกลุ่มสุดท้ายของสัปดาห์นี้เอาไว้ก็คือเพลง Stranger in Paradise เสียงของ Opera Babies ตามด้วยเสียงเพลงเดียวกันนะครับเสียงของ Jim Nabors หลังจากนั้นจะเป็นเพลง My Own Little Miracle เสียงของ Jose Carreras แล้วก็ไปท้ายด้วยเพลง Stranger in Paradise ในเวอร์ชันภาษาฟรั่งเศสเสียงของจอร์เจียฟูแมนติทุกเพลงมาจากทำนองเพลง Polyption Dances หมายเลข17ของ Alexander Borodin คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น. ถึง 24:00 น. ทางคลื่น FM 105หลัง 17:00 น. ในวันนี้คุณสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้จากทางสถานีส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับpage มีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program โดยสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเวลาเซิร์ชฟีดแบคของคุณผู้ฟังทุกท่านถือเป็นสิ่งมีค่าเพราะจะนำสู่การพัฒนาขอขอบคุณวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเทคนิคเสียงทุกขั้นตอนแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการ Once Upon a Time และผมนครเทพทิพยสุภราชวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
7: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบ และยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกลบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา17นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับซึ่งรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็นำวรรณกรรมจากหนังสือนะครับเรื่องสั้นต่างๆมานำเสนอกันและช่วงนี้เรายังคงติดตามหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องยังคงนำเสนออีกหลายๆตอนเลยนับจากนี้เป็นต้นไปสัปดาห์ที่แล้วเราติดตามกฎแห่งกรรมในตอนที่มีชื่อว่าชะตากรรมยังค้างอยู่ครับสัปดาห์นี้เราจะไปฟังกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมซึ่งเป็นตอนจบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหลายคนใจจดใจจ่อรอตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างผมว่าเราไปติดตามต่อกันเลยดีกว่านะครับตอนชะตากรรมครับ

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับสิบปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกัน2คนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสักสิบกว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งที่เราออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมาบัดนี้ผมร้อนมากขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ได้ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่า
เมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจก็เลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ในขณะนั้นภาวะสงครามเอเชียบูรพาบีบบังคับไทยเข้าสู่สงครามทำให้สินค้าต่างๆขึ้นราคาและยารักษาโรคต่างๆราคาแพงขึ้นทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งชนิดสันฟ้าขึ้นราคามากทำให้คนยากจนต้องเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นโรคปอดบวมไม่ใช่น้อยส่วนมากเป็นเด็กที่น่าสงสารข้าพเจ้าก็ได้ซื้อยาไว้แจกจ่ายให้เป็นทานเมื่อมีผู้ป่วยมาขอและไม่ยอมซื้อขายค้ากำไรและให้ตัวผู้ป่วยไข้จริงๆข้าพเจ้ายังคงไม่ลืมนึกถึงคำไวยากรณ์ของอาจารย์ประขาวเหมือนกับคอยเตือนกล้องอยู่ในหูว่าวันตายของข้าพเจ้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมาตอนนี้เองข้าพเจ้ารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกหวาดกลัวความตายจิตใจไม่กังวลอะไรเลยข้าพเจ้าไม่มีบุตรที่ต้องเป็นห่วงแม้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกันมาเป็นหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรด้วยกันภรรยาของข้าพเจ้าอ้อนวอนขอให้หาภรรยาอีกคนเพื่อสืบสกุลต่อไปข้าพเจ้าเห็นน้ำใจอันสูงส่งของภรรยาแต่ต้องปฏิเสธว่าสุดแต่บุญกรรมดีกว่าตามที่อาจารย์ประขาวเคยบอกข้าพเจ้าว่าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติยังมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะฐานะของข้าพเจ้าไม่ถึงแร้นแค้นเหตุใดจึงว่าจะตายอย่างผีไม่มีญาติยังข้องใจสงสัยนะแล้วยังบอกว่าการสะเดาะเคราะห์หรือการไถ่เคราะห์นั้นมันเป็นการช่วยกำลังใจเท่านั้นการจะช่วยได้ก็ต้องด้วยใจของตนเองคนอื่นยากที่จะช่วยเราได้ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นจริงเพราะที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าสบายใจอย่างประหลาดหลังจากวันไปให้อาจารย์ประขาวทำนายแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามสร้างแต่ความดีข้าพเจ้าทราบว่าการสร้างความดีนั้นเห็นผลช้าถ้าจะเปรียบการทำชั่วและผลที่จะได้เห็นนั้นเร็วกว่าและข้าพเจ้าก็ไม่นึกหวังต้องการตอบแทนความดีใดๆทั้งสิ้นสงครามแห่งเอเชียอุบัติขึ้นประมาณปีกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในพระนครวันแรกที่ตึก9ชั้นถนนเยาวราชและสถานทูตเยอรมันในเวลากลางคืนประชาชนในพระนครต่างตื่นตกใจเพราะไม่เคยประสบภัยทางอากาศมาก่อนเลยต่างก็อพยพหนีภัยไปในที่ต่างๆบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ไปเพียงแค่ชานนครให้ห่างจากชุมนุมชนและจุดยุทธศาสตร์ข้าพเจ้าเป็นห่วงยายโฉมกับหลานๆและลูกสะใภ้ที่ข้าพเจ้าได้อุปการะมานั้นคิดว่าถ้าแกจะต้องการอพยพพวกเด็กๆก็จะช่วยเหลือจึงได้บอกความประสงค์ให้แกทราบแกย้อนถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไปไหนคะข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไปเพราะไม่มีเด็กเป็นห่วงแกบอกว่าแกก็ไม่ไปเหมือนกันข้าพเจ้ารบเร้าให้แกไปเพราะเป็นห่วงเด็กๆจัดการหาที่อยู่อาศัยไม่ให้ลำบากแกก็ไม่ยอมแกบอกว่าท่านเป็นคนช่วยชีวิตให้อีฉันพ้นความลำบากในเมื่อท่านไม่ไปอีฉันและเด็กๆก็ไม่ยอมไปหรอกค่ะพวกอีฉันไม่กลัวท่านอยู่ได้พวกอีฉันก็อยู่ได้ข้าพเจ้าพยายามปลอบโยนแกอย่างไรแกก็ไม่ยอมไปข้าพเจ้าก็จนใจวันหนึ่งข้าพเจ้าจดจำได้ติดตาติดใจในชีวิตอย่างแม่นยำไม่ลืมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพระและเป็นวันสำคัญของชาติและศาสนาคือวันวิสาขบูชาวันนั้นข้าพเจ้าได้มาแถวถนนพาหุรัตเสียงสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นบอกเหตุว่าข้าศึกได้ส่งเครื่องบินมาโจมตีกรุงเทพแล้วและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินข้าศึกโจมตีพระนครในเวลากลางวันระยะไม่ห่างจากสัญญาณภัยทางอากาศกลางเท่าใดนักเครื่องบินข้าศึกก็บินอยู่เหนือพระนครแล้วทิ้งระเบิดในที่ต่างๆตามหลุมหลบภัยแน่นด้วยประชาชนที่หนีภัยจนล้นออกมาเวลานั้นระเบิดได้ถูกทิ้งจากเครื่องบินข้าศึกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักบังเอิญภาพยนตร์รอบเช้าเลิกพอดีผู้คนต่างวิ่งหนีกันชุลมุนต่างคนเอาตัวรอดเสียงร้องไห้ระเบงเสียงแซ่ในเมื่อระเบิดตกลงใกล้ๆข้าพเจ้าได้เร่งฝีเท้าเดินผ่านโรงภาพยนตร์ตั้งใจว่าจะเข้าไปพักอาศัยวัดแห่งหนึ่งเพื่อหลบภัยบังเอิญข้างหน้ามีเด็กหญิงเล็กๆ เดินหลงทางร้องไห้อยู่ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันนั้นไปทางไหนผู้คนต่างหนีชุลมุนเอาตัวรอดไม่เอาใจใส่ต่ออะไรทั้งสิ้นข้าพเจ้าเกิดรู้สึกสงสารแม้ตัวเองจะกลัวเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถจะปล่อยให้เด็กตกอยู่ในอันตรายได้เพราะเด็กคนนั้นอายุประมาณ3ขวบเมื่อคิดว่าจะต้องช่วยข้าพเจ้ารีบวิ่งไปหาเพื่อจะได้อุ้มหนีหลบไปทางอื่น
รู้สึกว่าเสียงระเบิดเป็นระยะได้ใกล้เข้ามาทุกทีพอข้าพเจ้าจวนจะถึงเด็กคนนั้นก็พอดีเด็กล้มคว่ำข้าพเจ้าย่อตัวก้มลงไปอุ้มเสียงระเบิดและสะเก็ดตกลงใกล้ตัวทำให้หมวกกะโหลกที่สวมอยู่บนศีรษะถูกปาดยอดไปเหมือนถูกคมมีดโกนลมปะทะวาบเย็นศีรษะข้าพเจ้าเกือบจะขมำล้มทับเด็กลงไปมันเป็นนาทีแห่งชีวิตของการอยู่กับตายภายในพริบตาเดียวของข้าพเจ้าแท้ๆถ้าไม่มีเด็กล้มลงที่นั้นในชั่วระยะที่ข้าพเจ้าก้มลงอุ้มเด็กคนนั้นแล้วชีวิตของข้าพเจ้า

ดีมากรู้สึกตกใจมากเมื่ออุ้มเด็กน้อยขึ้นมาในอ้อมแขนเด็กนั้นไม่ร้องนึกว่าเด็กนั้นคงตายก้มดูเห็นเด็กนั้นคงลืมตาแจ๋วมองดูข้าพเจ้าอุ้มวิ่งข้ามถนนเพื่อจะได้หลบเข้าประตูวัดสุทัศน์เสียงระเบิดค่อยๆห่างไปข้าพเจ้าเดินไปในวัดเห็นผู้คนหลบภัยเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งหญิงชายเด็กผู้ใหญ่มองเห็นหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30กำลังเดินร้องไห้มีผู้หญิงเดินตามมา 3-4 คนและมีเด็กเดินตามออกมากำลังเถียงกันเรื่องเด็กหายต่างเข้าใจว่าคนนั้นคงอุ้มมาคนนี้ก็มีคนนั้นอุ้มมาเพราะต่างวิ่งหนีมาคนละทางพอรวมกันแล้วจึงทราบว่าเด็กหายไปเมื่อหญิงนั้นกำลังเดินหาเด็กที่หายพอเห็นข้าพเจ้าอุ้มเด็กแกก็รีบวิ่งมารับเด็กเด็กก็โผล่เข้าหาร้องเรียกแม่ส่วนหญิงคนนั้นรับเด็กจากมือข้าพเจ้าไปกอดรัดเหมือนกับว่าจะไม่ยอมให้จากไปอีกในชีวิตปากก็พร่ำพูดแต่ว่าลูกของแม่ลูกของแม่เหมือนเกิดใหม่พวกที่ตามมาข้างหลังก็พากันห้อมล้อมดีอกดีใจข้าพเจ้าถือโอกาสที่พวกญาติของแม่หนูกำลังตื่นเต้นดีอกดีใจรีบเดินผ่านฝูงชนเข้าไปในบริเวณโบสถ์แล้วเดินออกอีกประตูหนึ่งเพื่อหาทางกลับต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อญาติของแม่หนูเหล่านั้นรับขวัญหายตื่นเต้นแล้วคงมองหาคนที่ช่วยเด็กเพื่อขอบอกขอบใจแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นอันว่าได้เห็นความดีอกดีใจของญาติแม่หนูที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือแกไว้หรือแม่หนูเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ก็ยังไม่แน่ยังสงสัยอยู่ไม่รู้หายอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับความสบายใจแล้วเมื่อได้พบสภาพเช่นนั้นหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กหญิงให้ได้พบกับผู้เป็นแม่หรือจะพูดให้ยุติธรรมหน่อยก็คือเด็กหญิงเล็กๆผู้นั้นได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ก้มลงอุ้มเด็กน้อยป่านนี้ข้าพเจ้าคงจะกลายเป็นผีไม่มีญาติใครจะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนมีตัวอย่างปรากฏว่าบางคนเมื่อถูกระเบิดแล้วเสื้อผ้าหายไปหมดเนื้อตัวแหลกเหลวจำไม่ได้แล้วใครล่ะจะไปรู้ว่าใครเป็นใครคนเก็บศพก็คงรวมเป็นผีไม่มีญาติ

ข้าพเจ้านึกถึงตอนนี้ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นมาทันทีระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ประขาวได้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาตายแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็รอดตายอย่างบุดหวิดเต็มทีคิดแล้วก็ใจหายว่าข้าพเจ้าจะต้องเผชิญต่อทุกกรรมอันนี้เมื่อใดอีกการสะเดาะเคราะห์นั้นเพียงช่วยเป็นกำลังใจเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงคำพูดเช่นนี้แล้วมาประกอบกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปในนาทีสุดท้ายข้าพเจ้าได้วิ่งอุ้มเด็กหญิงที่หกล้มหน้าคว่ำอยู่ในเวลานั้นไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่ตัวอาจจะได้รับตัดสินใจทันทีที่จะช่วยเด็กน้อยให้ได้ทั้งที่เวลานั้นก็มีผู้คนวิ่งชุลมุนแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่ต่อหนูน้อยเลยเพราะต่างคนต่างก็รักชีวิตเพื่อรักษาตัวให้รอดจึงไม่ได้เอาใจใส่ใครทั้งสิ้นทางหลุมหลบภัยก็พยายามแย่งกันเข้าราวกับว่าคนอื่นตายก็ช่างมันขอให้ตัวกูรอดก็แล้วกันด้วยจิตใจเป็นกุศลนั่นแหละจึงทำให้ข้าพเจ้ารอดตายมาได้บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นสุขใจแล้วสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วนั้นเวลานี้มันได้เห็นผลทันตาที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กน้อยเพียงคนเดียวทำให้อีกหลายคนมีความสุขสบายใจอย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่ของ

แม่หนูถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยคงจะมีอีกหลายคนเศร้าโศกถึงแม่หนูที่น่ารักน่าเอ็นดูดุจที่ข้าพเจ้าได้เห็นมากับตาเมื่อแม่หนูได้มาพบญาติเช่นนี้ข้าพเจ้ามีความพอใจและสบายใจมาก

หลังจากได้รอดจากภัยทางอากาศกลางวันวันนั้นเป็นต้นมาการโจมตีทางอากาศก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกคราววันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้านิมนต์ท่านพักโดยความเคารพสังเกตดูท่านเคร่งมากท่านแจ้งว่าท่านอยู่เขาทางภาคเหนือท่านผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเพราะท่านได้ทราบข่าวจากเพื่อนข้าพเจ้าเพื่อนผู้นั้นคือผู้ที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือการเงินครั้งก่อนข้าพเจ้านิมนต์ให้ท่านพักที่บ้านและถวายภัตตาหารเช้าและเพลแก่ท่านด้วยความเคารพและศรัทธาภรรยาข้าพเจ้าได้จัดที่พักให้ท่านอยู่ชั้นบนห้องของเราเราทั้งสองลงมาอยู่ห้องชั้นล่างเย็นวันนั้นภรรยาและข้าพเจ้าได้นั่งสนทนากับท่านตอนหนึ่งภรรยาของข้าพเจ้าได้ถามท่านว่าอยากจะให้ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาของข้าพเจ้าว่าเมื่อไรจะพ้นเคราะห์หรือจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านพูดออกตัวว่าอัตมาไม่ใครจะดูให้ใครนักเพราะมันจะทำให้อัตมาพูดความจริงเห็นร้ายก็บอกร้ายเห็นดีก็บอกดีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องระวังมากในเรื่องเหล่านี้แต่สำหรับโยมเมื่อขอร้องแล้วก็ไม่เป็นไรอัตมาจะตรวจดูให้เพราะโยมมีผู้ยกย่องว่าเป็นคนใจดีใจบุญแต่คนเราเกิดมาก็ต้องมีบุญมีกรรมทุกรูปทุกนามจะมีกรรมดีกรรมชั่วก็สุดแต่ที่สร้างสมมาแต่ปางก่อนท่านพูดแล้วก็นั่งหลับตานิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้ากับภรรยาต่างก็นั่งมองดูตากันหลังจากนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มด้วยอารมณ์ดีอาตมาตรวจแล้วเดิมเคราะห์ของโยมผู้ชายชะตาขาดจุดดวงชะตาสิ้นสุดในวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาแต่บัดนี้ได้ผ่านพ้นมาแล้วเหตุใดจึงผ่านพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์อัตมาได้เพ่งถึงอะไรที่คุ้มครองชีวิตของโยมผู้ชายให้รอดมาได้อย่างนี้จึงเห็นได้ว่าโยมผู้ชายได้พยายามสร้างความดีงามที่ช่วยชีวิตคนไว้และสร้างกรรมดีตลอดมากุศลผลและบุญอันนี้เป็นบารมีได้ช่วยให้โยมผู้ชายพ้นเคราะห์ต่อไปนี้พ้นเคราะห์แล้วโยมทั้งสองจะอยู่เย็นเป็นสุขเราคุยกับท่านพอสมควรกับเวลาก็นิมนต์ท่านพักผ่อนก่อนที่ท่านจะขึ้นห้องชั้นบนท่านได้หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าคืนนี้ถ้าหากมีเรื่องอะไรที่น่าตกใจก็ไม่ต้องตกใจกลัวอย่าได้ขึ้นไปปลุกอาตมาเลยขอให้โยมทั้งสองจงนอนหลับให้สบายท่านพูดเป็นนัยยะแล้วท่านก็เข้าห้องที่จัดให้ท่านจำวัดส่วนเราก็ลงมาพักผ่อนคืนนั้นดูภรรยาของข้าพเจ้ามีจิตใจสดชื่นแจ่มใสมากเป็นพิเศษซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เห็นความสุขสบายใจเช่นนี้มานานแล้วคืนนั้นกลางคืนได้ยินสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นข้าพเจ้าปลุกภรรยาให้ลุกขึ้นแล้วก็นึกถึงพระภิกษุซึ่งจำวัดอยู่ในบ้านข้าพเจ้าตั้งใจจะไปปลุกท่านแต่เมื่อนึกถึงคำที่ท่านได้พูดไว้เมื่อตอนหัวค่ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดีไม่ต้องไปปลุกท่านทั้งให้ข้าพเจ้านอนให้สบายใจด้วยเราจึงตกลงไม่ไปปลุกท่านเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มบินว่อนเหนือกรุงเทพแล้วก็โปรยระเบิดลงมาสนั่นวันไหวข้าพเจ้าสั่งให้คนในบ้านทั้งหมดเข้าสู่หลุมหลบภัยซึ่งสร้างไว้ที่สนามหน้าบ้านเราได้ยินเสียงเครื่องบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวคนที่อยู่ในหลุมหลบภัยก็สั่นสะเทือนเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางคลื่นลมจัดเราต้องทนทรมานกันอยู่ในหลุมหลบภัยกว่าสัญญาณปลอดภัยจะดังขึ้นก็จวนสว่างข้าพเจ้าออกจากหลุมหลบภัยนึกว่าบ้านช่องคงจะพังทลายหมดแน่ก็เปล่าทุกสิ่งยังอยู่เรียบร้อยดีข้าพเจ้าและภรรยาง่วงนอนทั้งๆที่ได้ยินเสียงโจดจันกันระเบงเซ็งแซ่อยู่รอบบ้านถึงการทิ้งระเบิดคราวนี้และหลายแห่งไฟไหม้ด้วยลูกระเบิดเพลิงข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าง่วงนอนจนลืมตาไม่ขึ้นจึงเข้านอนเช้าตื่นนอนสายมากพอรู้สึกตัวเป็นห่วงพระที่มาพักเพราะจะต้องจัดภัตตาหารถวายท่านนึกเป็นห่วงท่านตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครั้นลุกขึ้นมาก็เห็นภรรยาตื่นอยู่ก่อนพอภรรยาข้าพเจ้าเห็นก็เข้ามาบอกว่าพระที่ท่านพักจำวัดบ้านเรานั้นท่านได้กลับไปตั้งแต่เช้าแล้วในขณะที่ข้าพเจ้ายังนอนหลับอยู่ได้ความจากแม่ครัวว่าท่านสั่งว่า
ไม่ต้องปลุกข้าพเจ้าและภรรยาและได้สั่งให้บอกข้าพเจ้าและภรรยาว่าต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขให้มั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านภรรยาข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาพอดีกับท่านจะออกประตูบ้านยังเห็นผ้าเหลืองแวบออกไปพ้นประตูภรรยาข้าพเจ้าจึงวิ่งไปนิมนต์ให้ท่านกลับมาฉันเช้าก่อนแต่พอออกไปพ้นประตูก็ไม่เห็นองค์ท่านมองไปซ้ายขวาก็ไม่พบไม่ทราบว่าท่านไปทางไหนได้อย่างรวดเร็วเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาก็ตกใจเมื่อได้ทราบว่าบ้านข้าพเจ้ามีลูกระเบิดทำลายตกอยู่ตั้งสองลูกแต่มันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ทั้งสองลูกอยู่ข้างบันไดหลังจมฝังลึกลงไปอยู่ในดินเกือบมิดข้างละลูกทั้งที่ดินตอนนั้นมีเพียงเล็กน้อยถ้าหากพลาดไปนิดเดียวถูกซีเมนต์ก็จะต้องระเบิดขึ้นนี่ช่างเหมาะเจาะที่ได้ฝังลึกลงไปในพื้นดินโดยไม่ระเบิดข้าพเจ้าจึงให้คนไปแจ้งต่อทางราชการให้ทหารช่างแสงมาเอาขึ้นรถออกจากบ้านในวันนั้นต่อมาก็ไม่มีเหตุอันใดพิสดารเกิดขึ้นกับครอบครัวและข้าพเจ้าอีกจวบจนญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตร

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมยายโฉมซึ่งข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือแกตลอดมาพอโผล่เข้าไปในบ้านข้าพเจ้าก็แปลกใจมากเพราะเห็นคนขับรถที่เคยอยู่กับข้าพเจ้ามาในระยะสั้นๆแล้วก็ออกไปโดยไม่บอกกล่าวและภรรยาข้าพเจ้าสงสัยว่าต้องเป็นคนลักเครื่องประดับอันมีค่าของเธออยู่ในนั้นด้วยข้าพเจ้าทักทายปราศัยเป็นอันดียังไงในเชิดสบายดีหรือเป็นยังไงบ้างเมื่อข้าพเจ้าได้นั่งลงเรียบร้อยเนเชอร์ก็ตรงเข้ามากราบเท้าทำให้ข้าพเจ้างงยายโฉมหญิงชราได้เดินมาแล้วร้องบอกว่าเจ้าเชิดลูกชายอีชั้นเจ้าค่ะมันไปติดตารางมาอีชั้นบอกมันว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณมากท่านได้กรุณาจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้เจ้าเชิดมันบอกว่ามันจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปข้าพเจ้าสนับสนุนว่าขอแสดงความยินดีกับนายเชิดคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรารู้ว่าเราเคยทำชั่วจงพยายามกลับตัวทำดีพระท่านยกโทษให้ในเมื่อรู้สึกผิดชอบแม้แต่ศาลยังมีความกรุณาต่อผู้ที่สารภาพโทษสำนึกผิดนายเชิดก้มลงกราบน้ำตาไหลด้วยไม่นึกว่าผู้มีอุปการะแม่ของเขานั้นเป็นข้าพเจ้าเสียงนายเชิดพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกราบเท้าท่านและคุณนายที่บ้านสารภาพผิดข้าพเจ้าห้ามว่าไม่ต้องก็ได้เรากลับตัวได้ภรรยาฉันก็คงดีใจด้วยหลังจากสนทนาอยู่พอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็ลากลับรุ่งขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ากับภรรยากำลังรับประทานอาหารอยู่มีคนมาบอกว่าในเชิดมาหาข้าพเจ้าจึงบอกว่าเข้ามาได้อย่างกันเองพอในเชิดเข้ามาข้าพเจ้ามองดูก็เห็นถือห่ออะไรห่อหนึ่งแต่รู้สึกว่าเป็นของไม่เบาพอในเชิดเข้ามาก็คล่อมลงกราบข้าพเจ้าแล้วก็เข้ามากราบภรรยาข้าพเจ้าส่วนภรรยาข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบหน้าในเชิดตั้งแต่ของหายมาบัดนี้ดูทักทายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสในเชิดพูดขึ้นว่าท่านครับผมได้ทราบจากแม่ผมว่าได้ท่านเป็นผู้อุปการะพร้อมทั้งลูกและเมียผมให้ได้รับความสุขสบายแม่พร่ำสอนผมว่าแม่สวดมนต์ทุกคืนขอพรพระช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นผมจึงตื้นตันใจนึกถึงพระคุณท่านอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ผมได้สำนึกกลับใจเป็นคนดีก่อนนี้ผมเคยเป็นคนชั่วเลวทรามบังอาจลักทรัพย์ของท่านไปบัดนี้ผมนำของมาคืนแล้วครับทุกอย่างของท่านยังอยู่ครบผมไม่ได้แตะต้องข้างในเลยเพราะเมื่อลักของท่านไปแล้วก็ไปฝังไว้ที่กลางสวนแห่งหนึ่งกลัวท่านจะไปแจ้งตำรวจจับแต่พอฝังอยู่ไม่นานไม่ทันไรก็มีเพื่อนมาชวนไปปล้นผมก็ไปด้วยแต่แล้วก็เสียรู้เจ้าทรัพย์จึงรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วเพราะสายลับหักหลังนำความไปบอกเจ้าของบ้านตำรวจล้อมจับได้ทั้งหมดผมจึงถูกนำไปขึ้นศาลศาลตัดสินจำคุกผมรับสารภาพผิดในเรื่องปล้นแต่ไม่ทันลงมือจึงถูกศาลสั่งจำคุกพอออกจากคุกก็รีบตรงไปที่บ้านนึกว่าเคยพบแม่อยู่ในสภาพที่แย่ลูกและภรรยาผมคงลำบากแต่เมื่อไปถึงกลับตรงกันข้ามกับที่คาดไว้แม่และลูกเมียอยู่สบายลูกๆได้เล่าได้เรียนพอได้ทราบว่าท่านเป็นผู้อุปการะผมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งผมจึงได้ไปขุดเอาของที่ผมลักไปมาคืนและกราบขอโทษด้วยแล้วในเชิดก็แก้ห่อออกมันเป็นหีบเหล็กขนาดย่อมที่หายไปจริงๆจะผิดที่มันเปื้อนดินและมีสนิมขึ้นเมื่อภรรยาข้าพเจ้าได้เปิดหีบด้วยกุญแจก็เปิดได้ง่ายเมื่อเปิดดูข้างในทุกอย่างเรียบร้อยภรรยาข้าพเจ้าจึงหยิบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นฝากให้ในเชิดนำไปให้ภรรยาในเชิดก้มลงกราบภรรยาข้าพเจ้าปากก็พร่ำขอบคุณแทนภรรยาข้าพเจ้าสังเกตดูพฤติกรรมและกิริยาท่าทางของในเชิดก็แน่ใจว่ากลับตัวได้แน่คนเราแม้จะพยายามเป็นคนดีอย่างไรหากมีสิ่งแวดล้อมบีบบังคับอาจเปลี่ยนจิตใจภายหลังก็ได้และหลังจากวันนั้นแล้วข้าพเจ้าได้พานายเชิดไปฝากทำงานณที่แห่งหนึ่งเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นสุขต่อไปต่อมาอีกไม่นานข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเพื่อนผู้รอดจากการฆ่าตัวตายเพราะการช่วยเหลือของข้าพเจ้าแจ้งมาว่าบัดนี้เขาได้มีกิจการใหญ่โตขึ้นอีกแล้วรายได้ก็สูงขึ้นมากเขาจะเดินทางเข้ามากรุงเทพในเร็วๆนี้เพื่อจะได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาคืนให้ข้าพเจ้าพร้อมกันนั้นก็จะพาบุตรและภรรยามากราบเคารพข้าพเจ้าด้วยเพราะเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตของเขา
ข้าพเจ้ารีบตอบไปว่าอย่าได้เอาเรื่องการช่วยเหลือเพียงเท่านี้เป็นเรื่องใหญ่เลยข้าพเจ้ากระดากใจและอายอย่าให้ลำบากแก่ภรรยาและบุตรที่จะต้องรอนแรมมาด้วยเรื่องเฉพาะมาขอบคุณโดยไม่จำเป็นขอให้งดดีกว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าจดหมายต่อไปประมาณ10วันเขาก็มากรุงเทพพร้อมด้วยบุตรสาวบุตรชายและภรรยาแล้วก็นำธูปเทียนและมีของเครื่องใช้บางอย่างมีขันน้ำฝักส้มปล่อยทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าใครคนหนึ่งคงจะลาบวชกลับได้ความว่าเขาจะดำหัวข้าพเจ้าก็หัวเราะเพราะไม่ค่อยจะได้ยินหรือเคยได้ยินมาแต่ลืมแต่เมื่อนึกได้ว่าการดำหัวของภาคเหนือนี้ก็คือรดน้ำท่านผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเองเมื่อเสร็จจากการรดน้ำตามประเพณีภาคเหนือแล้วข้าพเจ้าได้อวยพรให้แก่ครอบครัวของเขาพอสมควรแล้วเขาก็หยิบเช็คจ่ายเงินมาให้ข้าพเจ้าซึ่งเขาเตรียมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ารับมาดูก็เห็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจ่ายให้ในคราวก่อนนั้นมากมายข้าพเจ้าจึงส่งคืนไม่ยอมรับเขาก็พยายามวิงวอนให้ข้าพเจ้ารับไว้โดยอ้างถึงค่าของเงินในเวลานั้นกับเวลานี้ผิดกันมากที่เขาจ่ายให้ยังไม่คุ้มค่าน้ำเงินเมื่อเทียบกับเวลาที่เอาไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเวลานี้กิจการของเขาเจริญมีรายได้มากมายทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าชุบชีวิตของคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นรุ่งเรืองเช่นนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าตั้งใจช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีบุตรเมื่อตายไปแล้วสมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้จึงไม่ยอมรับเงินส่วนเกินเขาก็จนใจจำเป็นต้องเปลี่ยนเช็คให้ใหม่แล้วกล่าวคำยกบุญยอคุณให้บุตรและภรรยาเขาทราบและให้ระลึกถึงบุญคุณจนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานทั้งตระกูลข้าพเจ้ารู้สึกกระดากใจจนไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรผลแท้จริงที่ข้าพเจ้าได้รับคือความสุขใจความสบายใจซึ่งหาไม่ได้ในโลกนี้ถ้าจิตใจเราไม่ศรัทธาแม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถหาความสุขกายสบายใจเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ลืมเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราบัดนี้ข้าพเจ้ายิ้มรับความตายได้อย่างเป็นสุข

ท่านผู้ฟังครับชะตากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในตอนของหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมได้รวบรวมเอาเรื่องราวจากเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังครับหมายเหตุด้วยนะครับว่าคำว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงผู้เขียนนั่นคือไม่ได้หมายถึงท่านทอเรียนพิบูลแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าของเรื่องนะครับท่านก็เลยนำมาเขียนลงไปในกฎแห่งกรรมทุกตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอาจจะไม่ใช่เป็นท่านทอเรียนแต่ก็แทนตัวว่าข้าพเจ้าเพื่อที่จะให้ได้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับร้อยเรื่องมาเล่าสัปดาห์หน้านะครับจะนำกฎแห่งกรรมมาให้ได้รับฟังกันต่อไปเป็นตอนอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลครับคุณชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

วิถีคิดพาไปสู่วิถีคิดวิถีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตพบกับรายการวิถีคิดวิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวกับโสภณสุภาพงศ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิถีคิดด้วยกฎธรรมชาติแบบโสภณสุภาพงศ์กับรัศมีมณีนิลนะครับรายการนี้มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเย็น1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะชมและฟังรายการนี้ได้ด้วยแพลตฟอร์ม YouTube นะครับเข้าไปด้วยชื่อวิธีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์หรือสามารถดูที่ Facebook ชื่อวิธีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์ก็ได้ครับครับรายการในวันนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่คุณรัศมีพอมีเวลามาพูดคุยร่วมกันนะครับก็สวัสดีคุณรัศมีก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณโสภณด้วยค่ะ
0: ครับก็ดีครับมีคุณรัศมีมันก็ทำให้รายการสดชื่นนะผมรู้สึกอย่างนั้นทุกครั้ง ขอบคุณมาก
1: ไม่แน่เสมอไปนะคะ
0: ไม่แน่เสมอ
1: อาจ
0: ไ
1: จ
0: ป
1: ะหนักใจเพิ่มขึ้นนะคะคนฟัง
0: ครับตอนนี้คนไทยก็อะไรครับมีความทุกข์ใจไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องราคาน้ำมันไม่ว่าจะเรื่องสวโกงเต็มสภาซึ่งมันก็ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเราพังไปด้วยนะครับก็อย่างท่านทราบดีก็พูดถึงสักนิดนะขออนุญาตท่านผู้ฟังและขออนุญาตคุณรัศมีนะครับประเด็นเรื่องทั้งสว.สว.เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องพูดถึงเลยที่กกต.ออกมามีความคิดแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันผิดไม่ว่าจะหลักของกฎหมายหรือหลักของความเป็นมนุษย์นะครับผมยกอันง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามีโจรโกงเลือกตั้งนะฮะกลุ่มกอกับลูกน้องชื่อนายขอนะก็คือกอและขอโกงเลือกตั้งเขาก็จับใช่ไหมฮะที่สืบสวนนายขอก็สารภาพแล้วก็บอกว่าขอเป็นพยานว่ากระบวนการทำยังไงให้ชัดเจนเลยเขาก็กันเป็นพยานไม่ฟ้องเขาก็ฟ้องแต่กอพอเป็นมาสักพักหนึ่งขอบอกว่าขอกลับคำให้การไอ้ที่ให้การไว้เนี่ยไม่จริงเอาละเสียอย่างนี้ขอก็หลุดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ากันเป็นพยานไม่ถูกฟ้องไปแล้วแล้วมาให้การอีกว่าไอ้ที่เป็นพยานน่ะไม่จริงคนที่ตัดสินก็บอกว่าอย่างนั้นกอก็ไม่ผิดไปด้วยเพราะมันไม่จริงโอ้ยุ่งเลยนะครับนะฮะโจรสว.สองคนหลุดไปเลยทั้งคู่ วิธีคิดแบบนี้ผิดนะครับยังไงผมอยู่ในเรื่องกฎหมายเคยอยู่ในสภากระบวนการแบบนี้ผิดแน่นอนนะฮะยังไม่ไปถึงเรื่องนะฮะแต่วิธีการมันผิดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีโจรมีขโมยสองคนทำแบบนี้หลุดทั้งคู่นะครับมันไม่ใช่วิธีที่ถูกกับมันง่ายๆเลยอีกอันหนึ่งที่ได้พูดไปง่ายๆคราวที่แล้วก็คือเรื่องท่อน้ำมันรั่วนะผมพอได้ยินเรื่องท่อน้ำมันรั่วเนี่ยผมพูดตั้งแต่วันที่10/11มั้งครับที่อัดรายการผมก็บอกว่าไอ้ท่อน้ำมันรั่วเนี่ยด้วยพื้นที่ด้วยที่เนี่ยผมรู้เลยบริษัทไหนมันเป็นบริษัทในเครือบางจากนี่แหละเพราะอะไรเพราะบริษัทท่อเนี่ยนะฮะผมมีคนตั้งขึ้นเองอ่ะเมื่อเกือบ40 ปีที่ก่อนแล้วเป็นประธานคนแรกเลยตั้งบริษัทนี้แล้วก็ทำโครงการนี้เพื่อจะทำท่อน้ำมันออกไปจากกรุงเทพเริ่มต้นแล้วก็จะไปต่างจังหวัดเพราะว่ารถขนน้ำมันเข้ากรุงเทพเนี่ยอันตรายอันตรายต่อผู้คนและจราจรติดขัดก็เริ่มทำผมเป็นประธานบริษัทคนแรกแล้วผมก็ต้องรู้เทคโนโลยีรู้การวางท่อใช่ไหมครับถึงแม้ไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยแต่เราต้องเรียนรู้ทำให้ได้แล้วเราก็มีระบบเพราะงั้นเวลาเขาตรวจสอบท่อรั่วเนี่ย เขาไม่ไปนั่งเดินเดินดูจุ่มจุ่มแบบที่รัฐมนตรีทำอ่ะผมต้องบอกรัฐมนตรีโกหกระบบท่อเนี่ยมันมีการตรวจสอบจากภายในท่อนะฮะ
1: ค
0: ระ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: บตรวจสอบเนี่ยเรียกคำง่ายๆเขาเรียกลูกหมูอ่ะมันเป็นกระสวยอ่ะที่เป็นทรงกลมเป็นกระบอกอ่ะวิ่งไปตามท่อแล้วมันก็จะตรวจ
1: ค่ะ
0: ว่าท่อเสียหายมีรูมีอะไรได้ด้วยสนามแม่เหล็กก็
1: ห
0: เ
1: ม
0: หม
1: าย
0: ือ
1: ถ
0: น
1: ึงไม่จำเป็นจะต้องใช้คนเหรอคะ
0: เออมันวิ่งไปตลอดท่ออ
1: ๋อใช้
0: สามสิ
1: ร
0: บ
1: ะบ
0: กิ
1: บ
0: โลร้อยก
1: อ
0: ิ
1: ื
0: โล
1: ม
0: มันก็วิ่งก็
1: ค่ะ
0: มันใช้เอ็กซเรย์
1: อ
0: ส
1: ื
0: ม
1: ม
0: องเอ็กซเรย์ปอดหรือทำเอ็มอาร์ไอ
1: ค่ะ
0: ให้คุณหมีได้โดยไม่ต้องมา
1: อ
0: น
1: ื
0: ั่ง
1: ม
0: ทุบทุบกระโหลกเราอะนะ
1: อืม
0: มั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ก้าวหน้าไปตั้งเยอะแยะแล้วตั้ง30 กว่าปีก่อนอะไอ้วิธีขุดดูจุ่มจุ่มแบบรัฐมนตรีทำอะผมถึงเรียนว่าไม่รู้ทำไมพูดไม่อะไรไม่ซื่อตรงอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะมาจากอะไรเพราะว่าวิธีการนะมันใช้เมื่อ100 ปีที่แล้วไอ้ขุดดู มันตรวจจากในท่อโดยใช้สนามแม่เหล็กแล้วอีกอันหนึ่งมันก็ตรวจจากในท่อโดยเอกสวยนั่นน่ะวิ่งได้ตลอด
1: ค
0: เว
1: ่ะ
0: ลาเลยนะแล้วมันต้องตรวจตลอดเวลาด้วยนะครับไอ้กระสวยเนี่ยมันต้องวิ่งตามน้ำมันไปตรวจอะไรต่ออะไรมันใช้ไอ้เรื่องของคลื่นความถี่ใช้อุลตราโซนิกด้วยเพราะนั้นไม่ว่าจะรั่วแบบทีนิดเดียวมันรับรู้เสียงนี่เลยนะฮะเราใช้คลื่นถี่เหมือนใช้อุลตราซาวด์ตรวจคนไข้อ่ะ
1: แล้วปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ้ฮะท่อต้องมีมันเป็นสเปคท่อเลยนะระบบท่อแล้วก็ราชการเนี่ยอนุบาลให้วางท่อเขาก็ต้องเช็คว่าต้องมีระบบนี้แต่เวลาเกิดเรื่องทำไมไม่ตามเข้ามาตามระบบนี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรหาเสียงกันลูกเดียวเหรอแต่อันนี้มันทำให้คนไทยแย่ครับไม่มีการดูแลแท้จริงผมถึงบอกว่าอันเนี้ยหนึ่งเลยต้องเป็นท่อส่งน้ำมันอันที่สองบริษัทที่ส่งเนี่ยกรรมการกับผู้บริหารเนี่ยผิดละเลยบริหารแบบผิดไม่เน้นไม่ดูข้อมูลไม่ให้พนักงานเนี่ยตรวจสอบตลอดเวลามันถึงละเลยเรื่องนี้เพราะมันจะรู้ก่อนตรงนั้นนะครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาพอหลังอย่างนั้นนะฮะวันของวันก็ออกมาแถลงว่าไม่พบท่อรั่วผมว่าเฮ้ยมันจะจริงไปได้ไงตอนนี้มายอมรับแล้วครับหลังจากนั้นนะครับ
1: อ๋อค่
0: อ
1: ะ
0: ีก30 วันมา
1: คร
0: ั
1: ่
0: ่
1: ะ
0: วจริงๆเพิ่ง
1: อื
0: พบ
1: มค่ะ
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป
1: อ
0: ็
1: ื
0: นความ
1: ม
0: ผิดทั้งบริษัททั้งการเมืองเลยอ่ะไม่เริ่มใช้ระบบที่ถูกต้องอ่ะใช้ผู้หาเสียงเอาก่อนแล้วไม่จริงมันก็รั่วมาเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์แบบเนี้ยนะฮะแล้วมันรั่วมานานแค่ไหนก็ไม่รู้แสด
1: อง ื
0: ว่าไม่
1: ม
0: มีก
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: รตรวจที่พอเขาพบเนี่ยมันก็พบว่ามันมีท่อรั่วแล้วบอกว่ามันมีแผ่นประกบแล้วมันบวมไม่รู้เรื่องอีกแล้วอ่ะถ้าส่งคนไปซ่อมดีไม่ดีจะตายไปด้วยนะครับ
1: หมายถึงสิ่งที่ค้นพบเนี่ยคือท่อรั่ว
0: เพราะว่าอย่างนั้นเขาว่านะผมไม่รู้
1: เขาว่า
0: แล้วมันมีไอ้แผ่นเหล็กประกบอยู่มันบวมแล้วเห็นน้ำมันออกมาเขาว่างั้นเนี่ยจะให้ตัดท่อใหม่ผมบอกตายเลยสั่งแบบนี้นะมันเกิดทำจริงๆนี่ได้ตายกันคาท่ออีกเยอะเลย
1: จะอันต
0: ข
1: ราย
0: น
1: ถึ
0: าง ด
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: น้ำมันเนี่ยมันพร้อมจะบุบจะ
1: โอ
0: หม
1: ้
0: ดอ่ะมันเป็นไอน้ำมันถ้าเต็ม
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ่อเนี่ยมันเป็นอันตรายฮะ
1: อือ
0: ย่างที่
1: ม
0: เคยเรียนคุณหมีอ่ะมันต้องใช้ความรู้น้ำมันเนี่ยการอันตรายมันต้องหนึ่งเชื้อเพลิงสองมีประ
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยไฟสามมีออกซิเจนในร
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ดับท
1: ม
0: ี่พอเหมาะน้ำมันหรือไฟมันจะติดเมื่อเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ระดับ7%ของอากาศเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันเต็มท่อน้ำมันเต็มถังรถเนี่ยไม่เคยติดไฟ
1: อ้าวเหรอคะหมายถึ
0: ค
1: ง
0: ร
1: ถ้
0: ั
1: า
0: บ
1: มันเต็มแบบเต็มจ
0: ฮะ
1: ริง
0: มัน
1: ๆเล
0: ไม่
1: ย
0: มีมันเข้มข้นเกินไป
1: อ๋อ
0: นั้นเวลาเราจุดน้ำมันเนี่ยนะครับสังเกตฮะมันจะ
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ิดไฟอยู่ที่สูงมาจากพื้นน้ำมันลอยขึ้นมาเหนือนั้นน่ะมันถึงติดไฟคือมันออกมาแล้วมันเบาบางจนได้7%มันถึงเริ่มติดไฟได้นะฮะเพราะ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ั้นเทค
1: ว
0: น
1: ิ
0: ิค
1: ทย
0: ใ
1: าน ศา
0: ก
1: สต
0: า
1: ร์
0: รซ่อม
1: ชั
0: พ
1: ด
0: วกนี้มันต้องร
1: ๆค
0: ู
1: ่ะ
0: ้
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ผมพูดด้วยกังวลจริงๆเพราะตอนรถแก๊สคว่ำที่เพชรบุรีที่ตายกันเยอะแยะเนี่ย เขากำลังจะซ่อมเนี่ยโชคดีนะครับท่านพลตรีจำลองมาตามผมเขาบอกอย่าเพิ่งตัดเข้าไปดูนะมันจะตายกันอีกชมเลยนะเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าวิธีที่จะจัดการกับรถแก๊สที่คว่ำแล้วแก๊สรั่วเนี่ยทำยังไงนะฮะตอนนี้ก็โชคดีผมยังนึกว่าถ้าทำกันเองได้อีกตูมนึงแน่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วไอ้ที่มันรั่วเนี่ยแสดงว่ามันรั่วแล้วฮะเคยรั่ว
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าแล้วแล้ววิธีซ่อมเนี่ยเขาจะใส่เป็นสลีปอะใส่เป็นปลอกเขาไม่ได้ซ่อมที่รูเขาไม่ได้ตัดท่อเพราะมันอันตรายมากเขาจะใส่ปลอกคว่ำสองอันนะฮะบนอันล่างอันแล้วเชื่อมตามแนวแล้วปล่อยให้ไอ้ปลอกเนี่ยมันรัดไว้กับท่ออีกทีหนึ่งเขาไม่ตัดท่ออันตรายมากเห็นเลขาแล้วรัฐมนตรีบอกจะสั่งตัดท่อทำท่อใหม่ผมว่าก็คือทำตามหรือผู้บริหารบริษัทแบบนี้อาจจะไปกันใหญ่เลยเนี่ยอย่างนี้เรากังวลฮะไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความรู้ใช้ประโยชน์ทางชื่อเสียงอะไรก็อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่พบว่าจริงแล้วบริษัทบางจากก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะเกิดปัญหาใช้เงินฟอกเงินตั้ง14,000 ล้านก็มาซื้อบริษัทเกิดปัญหาทุจริตคลังน้ำมันที่ที่อะไรฮะที่เพชรบุรีกำลังสืบสวนกันอยู่เนี่ยฟ้องร้องนะฮะผู้บริหารทางนะแต่ไม่เห็นทําอะไรเนี่ยแสดงว่ามันได้เปลี่ยนจากบริษัทเดิมที่ช่วยเหลือชาวบ้านชนบทช่วยทําให้ราคาถูกกลายเป็นมุ่งแต่เรื่องเงินผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันละเลยเห็นไหมมันกระทบมาหมดเลยสังเกตไหมฮะจากบริษัทซึ่งเป็นตัวอย่างของธนาคารโลกบริษัทซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาของ UN นะฮะของสหประชาติเลยบางจากเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีปัญหาในทุกเรื่องเลยสังเกตไปแล้วคนนะกับผู้บริหารแล้วไปเจอการเมืองที่เอาแต่ประโยชน์เนี่ยไม่ถูกไปหมดเลยระบบนี้มันมีมาตั้งเกือบ40 ปีแล้วเนี่ยผมทำนะฮะ มันไม่ตรวจกันได้ยังไงมันต้องรู้ก่อนทั้งนั้นเลยเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้ระบบเนี่ยปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยไม่โดยมีระบบแล้วนี่กำลังจะซ่อมแบบไม่เป็นระบบอีกผมว่ากลุ้มใจนะฮะแต่ผมยังบอกว่าโชคดีคุณชัชชาติเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่บนวิทยาศาสตร์วิธีพูดของเขาเนี่ยทุกครั้งขึ้นอยู่ว่าเขารู้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลแต่เขาเป็นคนตัดสินใจตามวิทยาศาสตร์อันนี้ผมก็ต้องชมไว้อะจะได้เอาไว้คาน นะฮะผมไม่รู้ถ้าปล่อยปะละเลยซ่อมผิดวิธีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วคนที่จะทำเรื่องพวกนี้เชื่อมเก่งมากเนี่ยต้องเป็นช่างเชื่อมเทคโนโลยีที่อยู่ในบริษัทโรงกลั่นน้ำมันนะวิธีเชื่อมเนี่ยผมจะต้องเชื่อมในขณะมีน้ำมันวิ่งนะในโรงกลั่นเพ
1: ค
0: ราะ
1: ่ะ
0: ถ้าน้ำมันไม่วิ่งเมื่อไหร่ความร้อนไม่ถูกระบายอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ว่าเราจะต้องใช้แก๊สคลุมยังไงก่อนเชื่อมก่อนแล้วเนี่ยมันอันตรายทั้งนั้นเราต้องทำส่วนผสม3 อันเนี่ยให้มันไม่ได้ประกาย
1: ค
0: ไฟ
1: ่ะ
0: ออกซิเจนเชื้อเพลิงในอัตราที่มันติดไฟพอเหมาะเนี่ยเราต้องจัดการกับมันอันหนึ่งเอาออกไปอะไรพวกเนี้ยมันใช้เทคนิคทั้งนั้นเลยนะครับผมพูดเห
1: ค
0: มือ
1: ่
0: น
1: ะ
0: กันเลยซ่อมแบบบอกจะตัดซ่อมเปลี่ยนท่อใหม่ผมว่าตายเลยเขามีเทคนิคการซ่อมแล้วแสดงว่ามันซ่อมไว้แล้วมันเคย
1: ค่
0: และ ้วซ่อมไว้โดยคนที่รู้เทคนิคแต่เนี้ยคนใหม่บางรู้เปล่าว่ามันไม่ตรวจเนี่ยเพราะการตรวจเนี่ยมันจะรู้ทันทีตลอดเวลาก่อนจะเกิดรั่วด้วยแสดงว่าไม่ทําอันนี้บกพร่องอย่างมากผมตําหนินะเพราะมันอันตรายต่อผู้คนด้วยเอาครั
1: แล
0: บ
1: ้ว
0: ก็ข้ามไป
1: ค่ะอันนี้ถามแบบ
0: เอาเลยฮ
1: ถ
0: ะ
1: ามแบบ
0: เหมาะ
1: ไม่
0: เล
1: ทร
0: ย
1: าบอะไรเลยคือถ้าเก
0: ง
1: ิด
0: ั้
1: ส
0: น
1: ม
0: ป
1: ม
0: ระ
1: ต
0: ช
1: ิ
0: า
1: ว
0: ช
1: ่าน
0: จะไปรู้อะไรถ้าคุณหมีรู้นี่ก็ไปเป็นยอดรัฐมนตรีซะดีกว่า
1: ถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านแถวแถวนั้นแล้วโอ้ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอันตรายที่สุดของสถานการณ์แบบนี้มันคืออะไรคะที่มันน่ากลัวที่สุดนะคะ
0: คน
1: ถ้า
0: ซ่
1: แก
0: อ
1: ้
0: ม
1: ปัญ
0: เท
1: ห
0: ่า
1: าน
0: ั้
1: ส
0: น
1: ่
0: แ
1: ว
0: ห
1: น
0: ละ
1: ตั
0: คว รับเพราะผมเห็นคุณชัชชาติเขาให้เอาไอ้ถุงทรายอุดอันหมดมันก็จะมีไอแต่ตรงที่จะซ่อม
1: อ
0: มั
1: ๋
0: น
1: อ
0: ก็ปุ๊บคนซ่อมนี่แหละ
1: มันมีที่แบบว่าเหมือนกับถ้ามีการจุดไฟไปแล้วมันจะบึ๊บไปทั้ง
0: ลามไปหม
1: หม
0: ด
1: ด
0: เนี
1: อะ
0: ่
1: ไร
0: ย
1: เงี้
0: เ
1: ย
0: ขาจึงอุด
1: เป็น
0: ไ
1: ไ
0: ง
1: ด้ป่ะคะ
0: เขาอุด
1: อ๋อ
0: ก่อนทั้งหมด ไม่ให้มัน
1: อื
0: ลาม
1: ม
0: ไม่ว่าเก
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: อะไรอันนี้ถูกต้องคุณต้องตีกล่องก่อน
1: อืม
0: นะฮะแล้วคุณก็จัดการในกล่องนั้นให้อยู่ในสภาพซึ่งไฟไม่สามารถติดได้
1: อ๋อหมายถึงถ้าไม่ตีกล่องมันจะลาม
0: ใช
1: เหร
0: ่
1: อคะ
0: ฮะมันปุ๊บไปหมดเลยทีเดียวอ่ะก็เหมือนถนนเพชรเกษมนะฮะทั้งถนน
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ายไ
1: ใ
0: ป
1: ช่
0: ร้อยกว่าคนอ่ะ
1: คือตอนแรกๆก็อ
0: ไม
1: ด
0: ่ใช่เ
1: ค
0: พช
1: ิ
0: ร
1: ด
0: เก
1: ไม
0: ษ
1: ่ได้
0: ม
1: เหม
0: น
1: ือน
0: ะ
1: กั
0: ม
1: น
0: ัน
1: ว
0: ถ
1: ่
0: น
1: าน
0: เพชรบุรี
1: เกิดมีคนแบบ
0: ใช่
1: ท
0: ใช
1: ำ
0: ่
1: ไฟแบบบึ้ม
0: ใช
1: ขึ
0: ่
1: ้นมาอย่างนี้มันก็โอ้โห
0: แค่ขับรถตุ๊กตุ๊กเข้าไปมันกำลังระเหยอยู่ก็เสร็จแล้วเพราะมันกำลังดีเลยอ่ะไอ้
1: อื
0: ข้าง
1: ม
0: บนเนี่ยกำลังดีไอ้ตรงเข้มข้นข้างล่างเนี่ยมันไม่ติดเพราะฉะนั้นไอ้ถังน้ำมันบนรถที่มันระเบิดระเบิดสังเกตไหมมันตอนซ่อมทำนั้นเลยตอนถังเปล่าฉีดน้ำเข้าไปน้ำเนี่ยมีไฟฟ้าสถิตพอฉีดเข้าไปในถังเปล่าถังระเบิดนะฮะไอ้คนฉีดกระเด็นไป10 เมตร20 เมตรตายถังก็ระเบิด
1: อืม
0: เนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องการความรู้ต้องการเทคโนโลยีมันไม่ต้องการการหาเสียงแบบรัฐมนตรีไปยืนว่าพบแล้วตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่พบอ่ะผมพบแล้วผมยังนึกว่าพบได้ไงยืนอยู่บนพื้นดินจิ้มจิ้มหลุมอะไรอยู่ไม่รู้
1: ตอ
0: ก
1: น
0: า
1: แร
0: ร
1: กก
0: พ
1: ็
0: บเนี่ยมันต
1: แ
0: ้
1: ป
0: อง
1: ล
0: พ
1: ก
0: บจาก
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: ท่อ
1: ตอนแรกก็แปลกใจคิดว่าน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาจากบริษัทน้ำมันมาช่
0: บ
1: ว
0: ร
1: ย
0: ิษัทเนี่ยจะ
1: ใช
0: ต้อ
1: ้
0: งรู้แต่พอดีเนี่ยผู้บริหารกับกรรมการบริษัทเนี่ยแม้แต่ฟอกเงินยังไม่สนใจเลยอ่ะต้องนึกเล่นหุ้นปั่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือเขาไม่ประสานงานกันคะไม่ประสานงาน
0: ไม่
1: ให
0: ใช
1: ้
0: ่ประสา
1: ผ
0: น
1: ู้
0: น
1: ระ ู้
0: ผ
1: ผู
0: ม
1: ้เช
0: ว
1: ี่
0: ่
1: ย
0: า
1: วชาญมาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมอยู่บริษัทมาผมเกิดมาเนี้ยผมเรียกว่าเสือกตะลิตะเหลือกทุกที่เล
1: อ
0: ย
1: ื
0: ที่มีปัญห
1: ม
0: าเรื่องแก๊สกับน้ำมันผมจะต้องไปยืนช่วยตรงนั้นทั้งนั้นที่ไม่เกี่ยวกับผมเลยแต่ผมคิดว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเราห่วงชีวิตคนอื่นอ่ะ
1: มันด
0: อย
1: ู
0: ่างน้อย
1: มัก น
0: ็
1: น่
0: ข
1: า
0: อ
1: กล
0: ไ
1: ั
0: ป
1: ว
0: ย
1: ม
0: ื
1: าน ก
0: ตรงนั้นก่อนว่าเอ้ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันใช้วิชาการหรือเปล่าถ้าเราช่วยอะไรก็ช่วยเมื่อจำได้เลยตั้งหลายครั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยคุณจำลองเนี่ยท่านดีมากเลยท่านมาลงกันมาตามตัวผมเลยเจาะจงชี้เลยตัวผมช่วยไปดูหน่อยว่าเทคนิคมันถูกไหมเนี่ยผมนี่บอกโอ้โชคดีมาตามนะถ้าผมไม่ได้ไปมันคงระเบิดกันอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาปล่อยแก๊สออกจากถังหมดแล้วตายเลยตรงนั้นแล้วเป็นลูกระเบิดอย่างดีเลยอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจมันจะเหมาะสมเมื่อมีเชื้อเพลิงประมาณ7%ของอากาศครับถ้ามากกว่านั้นน้อยกว่านั้นมันไม่ติดอย่างเงี้ยเราต้องเข้า
1: ค่ะ
0: ใจแล้วไฟฟ้าสถิตอีกฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยระเบิดฮะต้องระวังน้ำ
1: ค
0: เนี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ทำให้ตายกันเยอะแล้วในโรงกลั่นก็มีน้ำระเบิดด้วยการขยายตัวก็มี
1: หมายถึงถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้ที่มาจากน้ำมันไม่ควรฉีดน้ำอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ไม่ฉีดน้ำเนี่ยใช่ได้แต่การฉีดไปตอนแรกที่มันยังไม่มีไฟเลยมันเป็นตัวไปติดไฟเพ
1: อ
0: ราะมันเอาไฟ
1: โ
0: ฟ
1: อ
0: ้า
1: ้
0: สถิตเข้าไปแต่ฉีดตอนหลังเนี่ยมันลดความร้อนแต่น้ำดับไฟไม่ได้นะครับต้องใช้สารเคมีน้ำไม่เคยดับไฟได้นอกจากมันทำไฟให้แพร่ออกไปอีกเพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงมันลอยตามผิวน้ำเนี่ยมันช่วยกระจายออกไปอะติดมากขึ้นต้องระวังเรื่องพวกนี้แต่มันเป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆเลยอะคนที่อยู่กับธุรกิจนี้ต้องรู้แต่พอดีผู้บริหารกับประธานอะไรพวกนี้จบบัญชีจบการเงินกันอะมันเป็นปัญหาจริงๆนะก็โรงพยาบาลที่คนดูแลไม่เป็นแพทย์เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วแต่ตอนนี้แพทย์กลับไม่ดูแลซะอีกแพทย์ไปเล่นหุ้นไปกันใหญ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องซื่อตรงต่อผู้บริโภคต่อประชาชนนั่นเป็นอันแรกเลยในการทำงานที่ต้องการนะฮะต้องการความปลอดภัยต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีความรับผิดชอบคุณค่าต้องมาก่อนมูลค่าเสมอคุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่าเสมอเราทำมูลค่าสูงสุดภายใต้คุณค่านั้นตราบใดที่ไม่ไปละเมิดคุณค่าผมดูแลบริษัทมา20-30 แห่งเนี่ยผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนั้นเลยกลัวว่าเขากังวลเรื่องเงินใช่ไหมครับก็ไปก็เหมือนเนี่ยมหาวิทยาลัยอ่ะกังวลเรื่องเงินกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอะไรเนี่ยเรื่องโกงสอบเนี่ยนะ แล้วต้องทำตามหรือร่วมด้วยผมไม่รู้นะตอนนี้สอบสวนกันอยู่เห็นไหมฮะมันก็พังหมดเมื่อไหร่ให้มูลค่ามันสูงคุณค่าเนี่ยประเทศไทยจะพังหมดครับต้องสอนเด็กเลยเรื่องนี้วันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้ครับเรื่องคุณค่าเนี่ยผมก็ทำเริ่มต้นผิดอันหรือเปล่าไม่รู้ในสไลด์ผมจะคุยกับคุณรัศมีก็
1: อ๋อ
0: เริ่มสองอันนะเรื่องเ
1: ค
0: นี่
1: ่ะ
0: ยมันผิดหลักมากอย่างเรื่องสวโกงเนี่ยวิธีคิดแบบนี้ถ้ามีโจรก็โจรรอดทั้งคู่เลยโจรแรกก็การเป็นพยานแล้วไม่ฟ้องกลับอีกเขาบอกว่าที่เขาให้การเนี่ยเปลี่ยนคำให้การให้การไว
1: อ
0: ้
1: ื
0: เนี่ย
1: ม
0: เป็นการให้การเท็จอ้าวเขารอดไปแล้วอ่ะอันที่สองเนื่องจากเขาให้การเขาบอกให้การเท็จไอ้นายเขาเลยรอดไปด้วยอย่างนั้นเหรอมันต้องติดทั้งสองคนนะครับความหมายคืออย่างนั้นนะครับใช้ความคิดแบบนี้ก็ลําบากอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่ามันผิดงั้นเลยการวิธีคิดด้วยกฎธรรมชาติเนี่ยผมต้องพูดเนี่ยเพราะกฎธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอันที่สองเรื่องท่อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทางวัตถุอันแรกเป็นธรรมชาติทางจิตใจ นะครับก็มีสองอันแต่ตอนนี้มีเรื่องน้ำมันเข้ามาอีกนะครับก็ให้ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลมาตลอด2 เดือนเนี่ยประมาณร่วม10 บาทแล้วมาประกาศเอาหน้าว่าได้สั่งให้ลดราคาดีเซล4 บาทก็ขึ้นมาเอง10 บาทขึ้นมาทำไมมาลด4 บาทเอาคะแนนไอ้แบบนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าให้ใช้ นะครับทำโปรโมชั่นลดราคาขาย2 แถม 1อะไรอะไรเนี่ยที่จริงขึ้นราคามาแล้วแล้วลดราคาอีกทีใช่ไหมฮะก็อย่างนั้นไอ้นั่นเขาใช้ในการค้าขายแต่เขาไม่ใช้ในเรื่องราคาน้ำมันหรอกครับประชาชนมันเดือดร้อนเขาเป็นคนสั่งขึ้นราคาเองอ่ะใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีเป็นคนสั่งขึ้นราคามาตลอดเลยเพราะเป็นอำนาจของเขาแล้วอยู่ดีมาประกาศว่าให้ลดราคาถ้าคุณไม่ขึ้นราคาคุณไม่ต้องลดหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันสับสนนะครับสับสนกับความจริงมันเป็นอำนาจเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีพลังงานแทบจะคนเดียวเลยกับนายกนะครับไม่ใช่บริษัทนะครับเขาเป็นคนกำหนดเป็นคนสั่งให้ราคาเท่าไหร่นะทุกวันนี้นะแล้วตลอดเวลาที่เป็นรัฐบาลมาด้วยอันนี้ความรับผิดชอบพวกนี้ผมขอโทษนะฮะที่พูดอ่ะต้องจัดให้มันถูกครับนะครับก็เราก็มาเรื่องนี้ต่อ
1: ค่ะ
0: มาพูดเรื่องเด็กทำตู้เย็น
1: อื
0: ว
1: ม
0: ันน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: นะฮะชื่อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเด็กทำตู้เย็นแช่ยาใช้เกลือแทนไฟฟ้าให้โรงพยาบาลชนบทได้รางวัล Earth Prize
1: อ๋อ
0: 2025
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: โห
1: เป็นช
0: ล
1: าง วอะไรอะคะ
0: อินเดียฮะ
1: อื
0: เด็ก
1: ม
0: อายุ16สาม
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: นโอ้โหคิดได้อันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชนบททั้งโลกนะครับต่อหมู่บ้านยากจนทั้งโลกเลยเ
1: อ
0: ห็
1: ื
0: นไหมฮะ
1: ม
0: เด็กอายุ16ข้างหน้ายังคิดได้เลย นะครับเขาคิดเรื่องคุณค่าครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับคุณรัศมีมากเลย ไอ้แรกๆสามเรื่องที่ผมพูดถึงตรงกับอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเลยอะ แต่เด็กคนเนี้ยเด็กสามคนเนี่ยเขาอะไรฮะเขาเรียนอยู่ประมาณม .4
1: อืม
0: นะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะเรียนม .4 เขาต้องฉลาดกว่าผมแน่ เขาก็เรียนเคมีเรียนเคมีเรียนเคมีก็พบสูตรเคมีเนี่ยเหมือนคุณมีกับผมพบแล้วเบื่อมาก
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ยอะตอนม .3 ม .4 อะไรเนี่ยมันอะไรกันนะนั่งท่องไปนะฮะ NaCl อันนี้ก็เกลืออะไรนะ NSCl ก็เกลืออีกอะไรเนี่ยแต่เด็กพวกนี้ไม่ท่องไปเฉยๆฮะ
1: อืม
0: เขาเห็นสมการเคมีนะฮะ NSCl เกลือเนี่ย เมื่อมันละลายในน้ำมันดูดความร้อน
1: อืมค่ะ
0: เขาก็นึกว่าโอ้ตอนเด็กกว่านี้เนี่ยตอนโควิดระบาดในอินเดียเนี่ยเขาเห็นเลยตั้งแต่เด็กนะฮะคนยากจนในชนบทเลยเนี่ยตายกันมากเลยเพราะว่าวัคซีนนะฮะโดยเฉพาะวัคซีนกับยาเนี่ยไปได้ไม่ถึงเพราะว่ามันต้องแช่เย็นใช่ไหมฮะมันต้องแช่เย็นเพราะนั้นมันก็ต้องมีไอ้กล่องที่จะใส่วัคซีนกล่องที่จะใส่ยาแล้วต้องเย็นตอนนี้ในชนบทอินเดียเนี่ยหมู่บ้านห่างไกลเนี่ย10 ชั่วโมงมันยังไปไม่ถึงไอ้กล่องเนี่ยน้ำแข็งที่ใส่ไป

0: ไปกันหมดก็ต้องตายเพราะโรคตายเพราะวัคซีนเนี่ยไปถึงใช้ไม่ได้ยาที่ต้องแช่เย็นต้องอะไรไปรักษาก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องตายเพราะเรื่องนี้ตายเพราะวัคซีนไปไม่ถึงใช้ไม่ได้ยาที่เก็บก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีความเย็นพอที่จะรักษาคุณภาพยาเหล่านั้นไว้ให้คนยากจนที่นั่นนะโดยเฉพาะหมู่บ้านในชนบทเขาเห็นทางสื่อเยอะเยอะเขาก็
1: ค่ะ
0: พอมาเรียนเคมีเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเกลือมันดูดความร้อนได้เนี่ยทำไมไม่ไปทำตู้เย็นโอ้โหเราเรียน
1: ค่ะ
0: เราไม่เคยคิดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันเอาคุณค่าเอาน้ำใจเป็นเป้าหมายก่อนนะฮะแล้วเอาความรู้เนี่ยก็แสดงว่าโรงเรียนก็ครูก็ดีด้วยใช่ไหมฮะว่ามันใช้พอเด็กคิดอย่างนี้ก็ครูก็ต้องส่งเสริมให้คิดต่อเลยว่าอ๋อมันใช้จริงๆตอนเราเรียนเนี่ยเราเรียนท่องนั้นน่ะนะนะจำได้ไหมก็สอบนั่นเองอันนี้เรียนแบบนี้เห็นไหมฮะมีประโยชน์มากไอ้เด็กพวกนี้ก็เอาปัญหาแล้วมาคิดว่าเอ๊ะที่นั่งเรียนอันนี้เนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะฮะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยไอน์สไตน์เรียกจินตนาการเนี่ยจินตนาการนี่มันมาจากความจริงก่อนเพื่อไปหาความจริงแท้มันตอบคําถามนั้นได้ไหมตอบคําถามนี้ได้ไหมอันนี้ไอ้เด็กนี่มีจินตนาการแล้วไอ้เพราะไอ้ตู้เย็นแบบนี้ไม่เคยมีใครทำบอกว่าอ้าวถ้ามันเป็นไอ้สมการที่สมการส่วนใหญ่ของเคมีมันให้ความร้อนใช่ไหมฮะแต่มันมีบางอย่างเนี่ยมันดูดความร้อนก็บอกเอ้ยถ้ามันดูดความร้อนได้มันก็ต้องทำความเย็นได้สิมันก็คิดเลยครับทำกล่องนะครับเจ้าเด็กเนี่ยมันก็ทำกล่องนะฮะทำกล่องนะเขาตั้งชื่อของเขาเทอร์มาวอลฟ์นะก็กล่องอุณหภูมิเนี่ยน
1: ค
0: ะค
1: ่
0: ระ ับเป็นกล่องสีน้ำเงินถ้าดูในภาพเนี่ยจะเห็นนะเห็นเด็กสามคนใช่ไหมคือรัศมีถ้าดูในภาพแล้วมันจะ
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: กล่องสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันเนี้ยเขาก็คิดขึ้นมาทำกล่องนะครับไอ้กล่องเนี้ยมันเมื่อเอาเกลือใส่กับน้ำไว้ตามขอบเนี่ยมันทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะดูดความร้อนจากในกล่อง ไปไว้ที่เกลือกับน้ำมันทำให้ในกล่องนะฮะเดี๋ยวไปรายละเอียดนั้นเย็นแล้วเย็นลงไปถึง4 องศานะครับดีกว่าตู้เย็นเราอีกภายในไม่ถึง2 นาทีโอ้โหนะครับแล้วมันก็เก็บไว้12 ชั่วโมงไอ้ถามว่าหลัง12 ชั่วโมงเขาก็เกลือที่มันละลายน้ำเนี่ยเขาก็ไปทำให้มันแห้งด้วยการต้มใหม่พอมันแห้งก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกเขาก็สามารถมีตู้เย็นอันนี้อยู่ที่ชนบทตลอดเวลาได้ใช้ไปใช้มาอยู่อย่างเงี้ยไอ้เกลือกับน้ำเนี่ยนะครับ
1: ไม่
0: ม
1: น
0: ั
1: ่
0: น
1: า
0: ก็
1: เช
0: ไม่
1: ื่
0: ม
1: อ
0: ีมันหมดไม่มีค่าไฟไม่มีขยะไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมนะเด็กสามคนเนี่ยชื่อทรูฟมิท
1: ค่
0: ละ านแล้วก็มาลีดุนนะฮะก็ยืนเรียงกันเนี่ยนะ
1: ค
0: อา
1: ่ะ
0: ยุ
1: ค
0: ส
1: น
0: ิบ
1: ก
0: ห
1: ล
0: ก
1: างเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะ
0: เซเ
1: เป
0: ว
1: ็น
0: ่นแต
1: แ
0: ่
1: ส
0: ว่า
1: ดงที่เล่นเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์
0: ใช่ใช่เนี่ยก็มีความฝันเขาก็ได้รางวัลนะกับกา
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: คิดนี้นะครับไอ้รางวัลเนี้ยมูลนิธินี้เขาให้รางวัลเนี่ยประมาณ500,000 บาทครับสำหรับความคิดนี้นะครับเขามีทุกปีสำหรับนวัตกรรมความคิดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนใช่ไหมจะเด็กคนนี้ก็ได้เขาจะให้รางวัลนี้ทั้งโลกนะฮะมี7 พื้นที่แต่เอเชียเนี่ยเจ้าเด็กคนนี้ได้สามคนเนี้ยนะ
1: ค
0: คร
1: ่ะ
0: ับได้500,000เขาทำยังไงกับรางวัล500,000ไหมฮะเขาไป
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำตู้เย็นนี้200 เครื่องฮะส่งให้
1: โอ
0: โร
1: ้
0: งพยาบาล120 แห่ง
1: โห
0: นะ
1: โห
0: จิตใจมั
1: เจ
0: น
1: ๋งมากโอ้โห
0: เจ๋งมากมันก็ไปคิดนะฮะแล้วก็มันก็ได้ไอ้กระป๋องตู้เย็นเนี่ยเครื่องละ2,000 บาทแต่มันไม่ต้องไปเสียไฟไม่ต้องไปทำอะไรแต่อะไรแล้วมันสามารถขณะเดินทางไปหมู่บ้าน10 ชั่วโมง

0: มันก็หิ้วอันนี้ไปได้ทันทีไม่ต้องฟรีซไม่ต้องทำความเย็นให้ถึงก่อนนั่นต้องใช้เวลาวันน่ะของเก่าเนี่ยก็จะทำให้เย็นใส่บ็อกซ์แล้วก็ใส่ไอ้พวกถุงแช่ที่มันมีความเย็นใช่ไหมออกไป10 ชั่วโมงมันก็หายหมดแต่ไอ้นี่เนี่ยหิ้วไปเลยแล้วมันก็ทำความเย็นขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางเพราะ2 นาทีมันก็เย็นละ
1: แล้ว
0: แล
1: อ
0: ้
1: ย
0: ว
1: ่าม ง
0: ัน
1: ี้คนทั่วไปสามารถจะทำใช้เองได้ไหมคะ
0: ได้ครับถ้าเข้าใจสารเคมีอะไรแล้วสารเค
1: โอ
0: ม
1: ้
0: ีคืออะไรเกลือ
1: ค่ะ
0: เกลือกับน้ำนะฮะเกลือนี้ก็เดี๋ยวไปรายละเอียดนะฮะคุณหมีก็คงประเภทต้องการราคาแล้วที่อินเดียเนี่ยเกลือเนี่ยก็6 บาทต่อกิโลเมืองไทยก็ประมาณ25 บาทนะต่อกิโลเพราะฉะนั้น25 บาททำได้แล้วตู้เย็นเนี่ยค่าไฟแพงกว่าเยอะเลยนะครับแต่เด็กคนนี้ได้รางวัลก็ยังไปทำอีกแล้วตอนนี้เขาก็ใช้เกลือที่มากกว่าโซเดียมคลอไรด์เขาใช้เกลือที่เป็นแบเรียมไฮดรอกไซด์ผสมกับไอ้เกลือโซเดียมคลอไรด์
1: ค่ะ
0: อันนี้มันจะเย็นพรวดไปติดลบเลยครับ
1: โอ้เข้
0: แ
1: ม
0: ล้วบ
1: ข
0: าง
1: ้
0: ค
1: น
0: รั้ง
1: กว่า
0: ไป
1: อย่า
0: ถ
1: งน
0: ึ
1: ี้
0: ง
1: เหรอ
0: ล
1: ค
0: บ
1: ะ
0: 20มัน
1: โอ
0: ใช
1: ้
0: ้แช่อวัยวะไปโรงพยาบาลชนบทได้ฮะ
1: ว้าว
0: โอ้โหว้าวเลยตอนนี้ใช่ไหมฮะเนี่ย
1: แล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบนี้นี่ก่อนหน้านี้
0: ก็เรียนม.
1: ไม
0: ส
1: ่
0: ี่
1: มีใคร
0: อ่ะ
1: รู้เลยเหรอคะ
0: มีฮะมีรู้แต่มันไม่มีใครคิดจะไปช่วยแบบนี้ไงเพราะความยากจนเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าเด็กนี้ในชน
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ทในอินเดียมันเป็นโจทย์
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ข้อสอบว่าคุณทำNSCCL บวกกับน้ำแล้วได้อะไรตอบถูกผิดก็จบก็ ไม่ได้สอบแบบนั้นใช่ไหมฮะเด็กมันคิดว่าไปทำอะไรได้ที่มันเรียนเนี้ยแล้วมันก็เห็นความทุกข์ยากของคนอื่นแล้วบอกเออไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะไอ้เนี้ยไอ้สิ่งที่เขาประดิษฐ์นี่ต่างหากล่ะอย่างนี้เรียกนวัตกรรมมีการจัดการแล้วมันไปทั้งโลกได้ฮะเนี่ยผมคิดว่าโอ้ไอ้เด็กกลุ่มนี้นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมได้รางวัลแมกเซซายผมยังทำไม่ได้อย่างเขาเลยผมได้แต่ว่าสหประชาชาติเนี่ยนะครับไอ้เรื่องEnvironment โปรแกรมของสหประชาชาติเนี่ยเขาก็เอาที่ผมทำเนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดไปใช้นะฮะแต่มันก็ต้องมีการบริหารจัดการเยอะเลยแต่เด็กนี้มันง่ายเลยอ่ะเพราะทุกคนเรียนเลยในโลกเนี้ยนะเกลือผสมน้ำเนี่ยนะคุณหมีก็ลืมเลยใช่ไหมผมก็ลืมไปแล้วล่ะผมไม่รู้ว่าเคยคิดว่าจะใช้อย่างไรเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะอย่างเงี้ยเรื่องนวัตกรรมก็มีการจัดการความรู้ด้วยให้มันเกิดขึ้น
1: ค่ะจริงๆก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกลือกับความเย็นเกิดจากตอนเด็ก
0: ใช่
1: ๆ
0: แต่ถ้าเป็นเกลือ
1: ถ
0: โซ
1: ังไ
0: เ
1: อ
0: ดียม
1: ติ
0: ค
1: ม
0: ลอไรด์เนี่ย
1: ค่ะถัง
0: ม
1: ไอ
0: ัน
1: ติมเนี่ยมันจะใส่เกลือ
0: ไอ้นั่นช่
1: ร
0: วย
1: ู้
0: รั
1: แค
0: ก
1: ่
0: ษาน
1: ั้น
0: ไว้ไอ้นั่นช่วย
1: ใช
0: รัก
1: ่
0: ษาไว้
1: ใช่ใช่
0: ไอ้
1: เป
0: น
1: ็
0: ั่
1: น
0: นช
1: ถ
0: ่
1: ั
0: วย
1: งไอ
0: รัก
1: ต
0: ษ
1: ิ
0: าม
1: แบบ
0: แต่มันไม่
1: บ
0: ช
1: ้
0: ่ว
1: าย น
0: ทําให้เย็นข
1: ๆ
0: ึ้นมันช่วยรัก
1: ค
0: ษา
1: ่ะ
0: ความเย็นไอ้นั้นก็เรียกว่าเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์เกลือพวกนั้
1: ค
0: น
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็กิน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยเขาใช้เป็นยาสําหรับแก้ไอ
1: ค่ะ
0: นะผสมในยาแก้ไอหรือผสมในขนมอะไรที่มาจากยุโรปเนี่ยเขาจะผสมเพราะมันจะเค็มซ่าๆถ้ากินมากอันตรายนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีความรู้พวกนี้นะแต่ไอ้เจ้าหนู3 คนเนี้ยเอาไปใช้เราลองไปดูครับเขาเป็นรางวัลนะฮะ The Earth Prize 2025
1: อ๋อ
0: นะฮะที่จะให้กับเด็กอายุ16นะฮะเขาเจาะจงเลย16-17เพื่อให้เกิดความคิดนะครับก็เจ้า3 คนนี้ก็ชนะสำหรับพื้นที่เอเชียเขาก็แบ่งเด็กเป็น7 พื้นที่นะครับแล้วก็ส่งความคิดเข้าไปแข่งแต่เด็กชุดนี้มันทำด้วยได้รางวัลนำทำต่ออีกแล้วก็กำลังเลยไปถึงแช่อวัยวะที่คนบริจาคโอ้โหมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าสำหรับคนยากจนนะใช่ไหมฮะไม่ว่าเรื่องตาเรื่องไตเรื่องตับไตไส้พุงปอดอะไรที่จะไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยการขนส่งการเดินทาง มันยากลำบากนะครับครับก็ทำง่ายๆเลยใครก็ทำได้นะเราไม่มีความรู้เราก็เฮ้ยวิธีการนี้ขอให้มีกล่องมาเถอะเขาก็ทำกล่องให้บอกว่ากล่องหนึ่งเนี่ยต้นทุนมันก็จริงๆแล้วไม่ถึง2,000 บาทนะฮะ2,000 บาทนี่แพงที่สุดเพราะกล่องนี้มันไม่พังมันไม่เหมือนโฟมมันเป็นกล่องพลาสติกแล้วข้างในเนี่ยมันก็กุด้วยแผ่นทองแดงเพื่อนำความเย็นเข้าไปยังข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับน่าสนใจมากนะครับเด็กคนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นรูปใช่ไหมคะทีมของเราก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยเป็นเครื่องระบาดของโควิดเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจถึงปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทเราได้เห็นปัญหาการขนส่งวัคซีนอาหารและสิ่งจำเป็นไปยังสถานที่เหล่านั้นด้วยตนเองดังนั้นเราจึงได้ออกแบบระบบทำความเย็นในงานวิทยาศาสตร์ของเราใหม่ให้กลายเป็นโซลูชันเทอร์มอลวอล์ฟใช้ปฏิกิริยาดูดความร้อนจากเกลือซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกอย่างที่ผมบอกอะพอใช้มันละลายน้ำเสร็จไปทำให้มันแห้งเอากลับมาจุ่มใส่ลงไปอีกก็ทำอีกตู้เย็นนี้นะเมื่อสร้างความเย็นโดยไม่ใช้ไฟฟ้าอันนี้ไม่มีของทิ้งนะฮะไม่มีคาร์บอนไม่มีทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะสิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างเช่นขยะพลาสติกจากโฟมความไม่เท่าเทียมกันทางพลังงานการทำความเย็นที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัคซีนดันเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะก็เด็ก3 คนยืนยิ้มเลยคนใส่แว่นหน้าตาเหมือนอะไรนะฮะเหมือน
1: เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ในหนัง
0: มันคงดูเฮลิคอปเตอร์เนี่ยดูอย่างมีประโยชน์ใช่ไหมครับก็อันเนี้ยเห็นไหมฮะความฝันจินตนาการเนี่ยมันมาก่อนฮะไอน์สไตน์มันบอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกับความรู้มันต้องมีจินตนาการก่อนแล้วเวลาเรียนความรู้เนี่ยรู้โอ้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้จะไปช่วยผู้คนนะฮะผมเคยต้องสอนทั้งกพทั้งมปอเนี่ยเขาก็เป็นนายพลนะทั้งนั้นนะฮะปลัดกระทรวงเลยผมยังเคยไปเลยแล้วมีคนหนึ่งตะโกนนะฮะระดับปลัดโสพลมาพูดเรื่องจินตนาการโง่โง่อะไรนะเขาบอกว่าโง่โง่เพ้อเจ้อพูดไปทำไมผมยังบอกว่าถ้าท่านคิดว่าฉลาดกับไอน์สไตน์ผมก็ยอมแพ้ จินตนาการต้องมามันถึงจะใช้ความจำได้ประโยชน์อย่างนั้นก็ไปโกงกันหมดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมชื่นชมเด็ก3 คนเนี่ยที่ชมด้วยตัวผมเองก็โง่ตอนเรียนเคมีเนี่ยเบื่อแล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันมีประโยชน์ไม่มีความฝันนั้นแสดงว่าสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษานั้นเนี่ยช่วยมากนะครับครับอันนี้ก็มาดูหน่อยไอ้นี่ตู้ของเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ตู้ของเขา
1: อ
0: ส
1: ๋
0: ำหรับ
1: อ
0: ท่านที่ไม่มีภาพนะฮะมันก็จะเป็นตู้ขนาดสัก60 คูณ 60สี่เหลี่ยมนะฮะเป็นตู้ไอ้กรอบนอกเนี่ยมันทำด้วยแผ่นพลาสติกนะฮะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะฮะไอ้กล่องนอกก็อาจจะหนาสัก1 เซนติเมตรไอ้ชั้นที่สองเนี่ยก็จะมีช่องว่างนะฮะก็คงจะประมาณสัก4 เซนติเมตรนะผมเดานะฮะสัก4 เซนติเมตรไอ้ช่องว่างเนี่ยสำหรับใส่น้ำกับเกลือไอ้กล่องข้างในก็จะเป็นกล่องของแผ่นทองแดงเพราะฉะนั้นไอ้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นไอ้ฉนวนฮะ
1: อ๋อ
0: กัน
1: ค่ะ
0: ความร้อนที่จะเข้าไปข้างในเห็นไหมเมื่อทําความเย็นเนี่ยก็ต้องกันความร้อนไว้ก่อนที่จะเข้าไปข้างในไอ้ชั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็นน้ํากับเกลือนะเขาก็พอจะใช้เขาก็ใส่เกลือลงไปอันนี้จะใส่เป็นถุงหรือใส่ผมคิดว่าใส่ละลายนะแต่มันต้องสามารถมีที่ไขเทออกมาได้ใช่ไหมเขาก็ใส่ลงไปไอ้ชั้นที่สามเนี่ยมันจะเป็นกล่องทองแดงซึ่งเปิดฝาได้นะฮะไอ้กล่องเนี้ยมันก็เปิดฝาจากข้างบนนะฮะก็ใช้สำหรับใส่วัคซีนใส่ยาใส่อะไรที่ต้องการความเย็นเพราะไอ้น้ำเกลือมันทำปฏิกิริยาเนี่ยมันจะดูดนะฮะมันจะดูดความร้อนจากข้างในนะฮะในกล่องทองแดงเนี่ยมันจะดูดพุ่งเลย นะครับนะผมก็เขียนสมการไว้ให้ NS4Cl บวก H2O คือน้ำนะสมการที่คุณหมีกับผมเบื่อมากเลยตอนเด็ก มันก็จะได้ NS4 แยกออกมาแล้ว Cl มันก็จะแยกออกมาแต่กระบวนการแยกเนี่ยมันต้องการความร้อนมากนะฮะเพราะว่าการแยกเนี่ยมันจะเกิดโดยธรรมชาติเขาเรียกอะไรฮะกระบวนการที่มันสเปะสปะผมจำไม่ได้นะเมื่อโมเลกุลเนี่ยมันถูกแยกจากการสเปะสปะเนี่ยมันต้องการความร้อนแล้วมันทําโดยธรรมชาติของมันเลยกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะแยกแต่ระหว่างแยกเนี่ยมันดูดความร้อนนะฮะเพื่อให้แยกเป็นธรรมชาติของมันนั่นกระบวนการที่มันแยกเนี่ยมันจะดูดความร้อนจากกล่องที่เป็นทองแดงข้างในข้างในจะเย็นลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันจะเย็นลงถึงระดับ4 องศาภายในไม่ถึง2 นาทีฮะ
1: โอ้
0: นะผมถึงนึกได้ว่าเออใช่หมอหรือพี่ของหมีเนี่ยพี่หรือน้องนะที่เป็นเภสัช
1: น้องค่ะ
0: เขาจะต้องเก่งอันเนี้ยเวล
1: อ
0: า
1: ื
0: คน
1: ม
0: ป่วยคนมีแผลคนอะไรผมนึกได้เขาจะประกบฮะประคบแผลให้เย็นทันทีเนี่ยเขาใช้พวกนี้
1: ค่ะ
0: มันจะเย็นเร็วมากนาที2 นาทีทำให้เลือดหยุดทำให้ความอักเสบไม่เกิดอะไรพวกเนี้ยเออผมนึกได้เลยอะอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรานึกหลุดๆจากที่เราเรียนไอ้หนูนี่มันก็เร็วมากใช่ไหมฮะ2 นาทีนะฮะเพราะนั้นหิ้วเลยน้ำใสนะกับเกลือนี้หิ้วออกไปจากโรงพยาบาลได้เลยนะฮะระหว่างทางมันก็เย็นเจี๊ยบไปเลยอ่ะนะฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะละลายนะฮะแล้วอาจจะหิ้วเอเกลือแห้งไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะพอไปถึงที่เอาน้ำทิ้งใส่น้ำใหม่เอาเกลือแห้งใส่อีกก็เย็นต่ออีกนะฮะอันเนี้ยมันผมว่ามันแจ๋วมากเลยผมทำบริษัทค้าขายบริษัทหนึ่งตั้ง4-5 แสนล้านนี่ผมมีความรู้สึกผมคิดสู้เจ้า3 คนยังไม่ได้มันช่วยคนทั้งโลกได้อ่ะชื่นชมจริงๆง่ายมากเลยเรียนตอนประมาณม .4 นะผมคิดว่าเขาก็เรียนที่ระดับม .4 ฮะที่เขาคิดอันเนี้ยนะฮะ
1: แล้วเขามีการจดลิขสิทธิ์อะไรไหมคะเก็บสิทธิบัตรอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่รู้แต่เขาไม่ได้พูดอันนี้เลยเขากำลังทำแจกเลยอ่ะ
1: โอ้โหค่ะ
0: นะฮะก็ขนาดเงินที่ได้มามันยังทำแจกเลยหมดเลยนะฮะ500,000แจกทำนี่ก็ตอนนี้เขาก็มีคนให้ทุนให้มันทำต่อมันก็เอาไอ้เนี่ยแบเรียมออกไซด์นะครับมาทำต่ออีกนะครับเดี๋ยวเราไปพูดต่อไอ้เจ้านี่มันดูดความร้อนเร็วขึ้นอีกนะฮะเพราะมันกลายเป็นแบเรียมคลอไรด์กับแอมโมเนียนะฮะเป็นโมเลกุลอิสระแบเรียมคลอไรด์แอมโมเนียแยกออกจากกันตรงนี้จะดูดความร้อนเยอะมากเพราะนั้นมันจะเย็นลงมาภายในสัก5 นาที10 นาทีเนี่ยลงมาติดลบเลยล่ะครับเย็นอยู่ต
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: เย็นเราเยอะเลยนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเขาใช้แล้วทำให้แห้งใช้ใหม่ ไม่งอไฟฟ้านะเด็กเขาบอกว่าเขาทำตู้เย็นที่ไม่มีปลั๊กนะตอนแรกผมงงมากเลยคำพูดนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมใช่ไหมครับเขาทำแล้วเขาก็เป็นนวัตกรรมนะครับนะครับแล้วก็ทำขยายเขาไม่ได้ทำขายก็ทำให้คนอื่นครับก็มันถูกสร้างทั้งวัตถุทั้งจิตใจอ่ะลงเด็กคนนี้มันเขาได้ชื่นชมตัวเองเนี่ยนะชีวิตเขาก็จะเป็นอีกแบบเนี่ยเขาจะพบความสุขเหมือนคุณหมีวิ่งอ่ะวิ่งทุกวันนะใครไม่ให้ไปวิ่งนี่แย่เลยนะก็ติดวิ่งแล้ว ก็เหมือนความดีอ่ะมันก็ให้สารเสพติดในสมองนั้นเมื่อทําดีแล้วมันมีความสุขมันจะทําใหม่ฮะเสพติดเหมือนคนที่ทําชั่วมันทําชั่วแล้วมันได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับไม่มีใครฟ้องโกงสวแล้วยังหลุดอีกโอ้ยข้างหน้าโกงกันแหลกเลยนะมีความสุข ทําคู่มือแน่อย่างเนี้ย มันเสพติดฮะในสมองมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วมันไม่รู้ว่าดีหรือเลวอ่ะนั้นกระบวนการชีวิตเนี่ยต้องฝึกเรื่องการมีคุณค่าแล้วมันก็จะมีความสุขกับคุณค่านั้นอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับนั้นในการศึกษาเนี่ยเราจะต้องให้วัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยมีความสุขเด็กพวกนี้มีความสุขมันไม่ใช่เด็กอะไรนะที่ปทุมวันกับที่ตีกันมันก็เสพติดเรื่องตีกันอยู่หน้าต้องย้ายที่ย้ายสังคมฮะอย่างนั้นจะติดกันไปหมดเลยอะนะระบบสมองเนี่ยเป็นธรรมชาติครับครับแล้วก็อันเนี้ยเขาก็กำลังทำเรื่องแบเรียมออกไซด์นะโทษแบเรียมไฮดรอกไซด์นะครับก็อันนี้มันก็จะทำให้เย็นจัดลงไปอีกด้วยเกลือที่ผสมน้ำปกติเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันน่าทึ่งมากเลยอ่ะนะครับก็ตอนนี้ไอ้กล่องพวกนี้มันก็กลับมาใช้ใหม่ได้ฮะนะครับมันยั่งยืนมากเลยนะครับเพราะว่าพอเสร็จแล้วเขาก็เอาไปต้มน้ำฮะเขาก็ใช้ความร้อนที่หมู่บ้านที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยต้มน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาทำทีเนี่ยเขาก็300-400 บาทนะครับนะฮะถ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าต้มน้ำเนี่ยก็ประมาณ400 บาทอยู่มาแต่กล่องมันใช้ได้อีกแต่ถ้าไปใช้แบบประเทศต้องฟรีซไปจากโรงพยาบาลเนี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณ10,000นะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะนั้นมันทั้งประหยัดกว่าทั้งทำอะไรได้สะอาดกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อโลกด้วยนะครับผมก็ให้สมการไปเผื่อใครอยากจะไปทำก็ไปบอกลูกอะไปถามลูกเนี่ยลูกเรียนฮะอันเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็เอาเคิร์ฟมาให้ดูด้วยนะครับว่าเด็กคนนี้ก็ทำเคิร์ฟให้ดูฮะนะครับว่าภายในแค่ไม่ถึง2 นาทีใช่ไหมครับไอ้เจ้าเส้นสีแดงเนี่ยจากอุณหภูมิ30 กว่าองศาเนี่ยน้ำเนี่ยนะฮะนะไอ้ในกล่องสีแดงนะในกล่องเนี่ยเป็นในกล่องทองแดงแผ่นทองแดงเนี่ยอุณหภูมิมันจะเป็นเส้นสีแดงมันจะลดลงจาก30 กว่าองศาลงมาเหลือประมาณ4-5 องศาเนี่ยนะฮะภายในไม่ถึง2 นาทีนะลงพรวดเลยแต่ไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นของเส้นสีน้ำเงินนะฮะอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นนะฮะไอ้เนี่ยเขาให้เห็นนะฮะเขาก็บอกว่า inner solution เนี่ยมันจะเย็นลงนะฮะก็พบสิ่งนี้นะครับก็
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งเห็นนะฮะพยาบาลเจ้าหน้าที่อะไรที่สถานพยาบาลก็อยากจะเก็บอะไรก็เอาใส่กระป๋องเนี่ยเขามีกระป๋องเห็นไหมฮะก็ใส่ลงไปในกระป๋องแผ่นทองแดงเขาเนี่ยนะอยู่ข้างในนะแล้วก็เอาฝาปิดแล้วก็เอาไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำกันอยู่นะฮะในอินเดียง่ายมากใครก็ทำนะ
1: โอ้ค
0: ส
1: ่ะ
0: ำหรับแบเรียมไฮดรอกไซด์นะฮะ
1: แบบริ
0: ก็
1: มไฮ
0: อันเ
1: ด
0: น
1: ร
0: ี้
1: อ
0: ย
1: กไซด์
0: มันจะอุณหภูมิจาก35เนี่ยลงมาพรวดเลยใน2 นาทีมันก็-8แล้วก็บอกบางทีถ้าใส่เยอะเนี่ยมันไปถึง-10-20ทีเดียว
1: อ๋ออ
0: ันนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ก็ไว้สำหรับแช่อวัยวะบริ
1: ค่ะ
0: จาคโอ้โห
1: อืม
0: โอ้โหไม่ต้องไปคอร์รัปชันซื้อรถขนอวัยวะโดยพวกอะไรฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นอะไรทั้งหลายซื้อกระป๋องนี้พอนะครับ
1: หมายถ
0: ก
1: ึง
0: ็
1: ถ้าเกิดว่าเห็นสมการนี้เนี่ยคนที่มีความรู้ก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ท
0: ทำได้ทัก น
1: ล่อ
0: ท
1: ง
0: ี
1: เป
0: ฮ
1: ็น
0: ะ
1: รูปธรรมได้เลยเหรอคะ
0: ผมก็เรียนให้ยังจำได้แล้วก็บอกว่ามีความร้อนออกมานะฮ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: คือธรรมดาแล้วมันมีความร้อนออกมาแต่อันนี้เนี่ยความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในน้ําเนี่ยนะฮะแต่
1: ค
0: มั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ดูดจากรอบของมันมันก็ดูดจากกล่องข้างในใช่ไหมฮะเพราะว่า
1: อ๋อ
0: ด้า
1: ค
0: น
1: ่
0: น
1: ะ
0: อกเป็นฉนวนด้านในเป็นทองแดงซึ่งมันนําอุณหภูมิดีมากมัน
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ดูดจากอากาศในกล่องทองแดงชั้นในเนี่ยออกมาอยู่ที่น้ํานะฮะ นะซึ่งเป็นช่องอยู่รอบกล่อง
1: อื
0: นะ
1: ม
0: น้ำก็ร้อนขึ้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: แต่ในกล่องทองแดงก็จะเย็นเจี๊ยบลงทันที
1: มัน
0: อั
1: ห
0: น
1: าน
0: ี้
1: ซื้อยากไหมคะแบเรียมไฮดรอกไซด์
0: ไม่ยากฮะไม่ยาก
1: ซื้อ
0: นะ
1: ออนลงออนไลน์นี่เขาก็เป็
0: ใน ช่
1: สินค้า
0: ผ
1: ท
0: ม
1: ี
0: ล
1: ่
0: องเปิดแล้วฮะ Lazada ช้อปปี้มีฮะ
1: อ๋อแล้วเวลาทำนี่อาจจะแบบต้องระวังอันตรายไหมเกิดทำ
0: อย
1: ไ
0: ่
1: ม
0: า
1: ่
0: ไปให
1: ถ
0: ้เข
1: ู
0: ้าก ป
1: อะไ
0: าร ก
1: เงี้ยอ๋อ
0: นะแต่ธรรมดาคนก็แตะก็รู้อ่ะเพราะ
1: เย็
0: มัน นจะ
1: ม
0: มี
1: าก
0: ลิ่นแอมโมเนียนิด
1: อ๋อ
0: ๆแล้วมันจะเค็มแบบซ่าๆเค็มจัดแล้วซ่า
1: อืม
0: ครับก็ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ใช้กลิ่นแต่ก็ใช้ไอ้เกรดอุตสาหกรรมซึ่งมันถูก
1: อื
0: ครับ
1: ม
0: ครับก็
1: ค่ะ
0: สำหรับคุณหมีนี่สบายมากเลยถามน้องยอมแพ้ก็เรื่องหนึ่งอะถามก็เรื่องหนึ่งน่าสนใจ
1: คือ
0: แต่มันต้องทำกล่องก่อน
1: คือ
0: แต่กล่องก็ทำง่าย
1: เห็นแบบนี้บางคนอาจจะคิดถึงกล่องเอาไว้แช่น้ำเอา
0: ไ
1: ไ
0: ด
1: ว้
0: ้เออได้
1: แช่น้ำบัดลมแช่เบียร์
0: สบายมากเลยแช่เบียร์ไม่เลยคอมเมนต์แพงไป
1: เวลาขับรถอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าธรรมดาแล้วแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยอยู่ในยาแก้ไออยู่แล้ว
1: อืม
0: นะครับแล้วก็อยู่ในขนมนะ
1: อ๋อ
0: ขนมบางอย่างที่มาจากทางฝรั่งในยุโรปเนี่ยผมจ
1: ค่
0: ำ
1: ะ
0: ได้นะครับก็ผมก็คงไม่พูดในเรื่องเคมีอะไรแต่อะไรให้ป
1: อ
0: วด
1: ื
0: หั
1: ม
0: วมากนะฮะเอาพอรู้ว่าเนี่ยหลักมันเป็นอย่างเนี้ย
1: อืม
0: ก็เหล
1: ค
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ว่าต้องไปทํากล่องแต่ทั้งหมดเนี่ยมันใช้หมุนเวียนได้หมดเลย
1: อื
0: แล้วระบ
1: ม
0: บมันไม่ทําคาร์บอนเลย
1: อืม
0: ไม่ทําโลกร้อนไม่ทํามลพิษนะฮะหมุนเวียนใช้ได้นะฮะรวมทั้งไอ้เกลือเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วราคามันก็จะถูกกว่าการใช้อย่างอื่นสัก20 เท่าอย่างน้อยนะเอาที่สำคัญมันคอร์รัปชันไม่ได้นะครับอาจจะไม่เป็นที่นิยม
1: อืม
0: สำหรับหลายส่วนในเมืองไทยครับเพราะทำอะไรเราต้องคิดชื่อเสียงกับคอร์รัปชันไว้ก่อนได้เสียงด้วยนะครับก็ผมไม่ได้ให้ดูรูปที่มันเทียบกันแต่ไม่เป็นละเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับก็เด็กคนเนี้ย3 คนแล้วก็เจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ตรงกลางอินได้เนี่ยเขาก็เริ่มทำไอ้กล่องที่เย็นมากขึ้นนะทางซ้ายสีขาวเห็นนะฮะนั่นนะปิดฝาทำให้ดีขึ้นง่ายขึ้นชิวไปเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็วันนี้เราก็คงจบแค่นี้นะฮะคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: ผมหวังว่าคุณรัศมีจะไปทำผมจะได้ขอใช้สักอันหนึ่ง
1: แค่เห็นสูตรนี้ก็มึนแล้วค่ะ
0: ผมกินเบียร์ไม่เป็นส่วนเนี้ยเพื่อบอกความเข้าใจก็ไปเปิ
1: อ
0: ด
1: ืม
0: หนังสือวิทยาศาสตร์ประมาณม.3ม.4อ่ะมี
1: โอ้โห
0: ทั้งสองสู
1: ค
0: ตร
1: ื
0: เน
1: น
0: ี่
1: ไป
0: ย
1: หม
0: ม
1: ด
0: ี
1: แล้วค่ะ
0: มีคือหนังสือหรือคือความจำก็ไม่รู้
1: คืนไป
0: น
1: หม
0: ะ
1: ดแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: จำไม่ได้แต่คนที่มีความรู้คนที่
0: มันไม่ต้องมีความ
1: มัน
0: ร
1: เ
0: ู
1: ร
0: ้
1: ียน
0: ฮะ
1: สวยอย่
0: เ
1: า
0: ด
1: ง
0: ็
1: เง
0: ก
1: ี้ยเขา
0: ๆมันเป็นอะ
1: น
0: ไ
1: ่
0: รา
1: จะ
0: ที่
1: รู้ค่ะ
0: เด็กเรียนธรรมดา
1: อืม
0: แต่ผมเนี่ยจำได้อันเนี้ยจ
1: อ
0: ำไ
1: ื
0: ด้จ
1: ม
0: ะไม่เคยคิดจะใช้อะไรมันผมไม่รู้ไม่มีความฝันเรื่องนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราสอนเคมีเนี่ยแตกต่างกับการสอนทำตู้เย็นไอ้ทำตู้เย็นเนี่ยผมเข้าใจทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์แต่ทางเคมีเนี่ยไม่ชอบเขาขี้เกียจท่องมันก็เลยไม่โยงเลยเดี๋ยวเจ้าเด็กเนี่ยมันโยงจากความทุกข์ที่ได้เห็นนะครับอันนี้ชื่นชมฮะชื่นชมต่างกว่าสวเราที่คิดแต่เรื่องโกงอย่างเดียวครับผมเป็นสวมาก่อนอ่ะผมกล้าพูดได้นะครับ
1: อืม
0: นะบางจากก็สร้างมาก่อนปตท.ก็ร่วมสร้างมาตั้งแต่แรกนะเป็นรุ่นแรกเลยของปตท.บางจากนี่สร้างด้วยมือเลยโอ้มันคนละเรื่องไปหมดเลยนะมันขึ้นอยู่กับคนนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อนะครับก็หวังว่าคนดีๆจะช่วยดูแลบ้านเมืองนะครับครับวันนี้ก็เราก็จบตรงนั้นนะครับคุณรัศมีครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณรัศ
1: ส
0: ม
1: ว
0: ี
1: ัสด
0: ค
1: ี
0: รับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
7: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
8: นางสาวรักษ์ชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
14: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: ค่อยกดปลอดภัยชัว
1: ร์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท FM 105 MHz
1: สวัสดีผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทอล์กกันซันเดย์ครับวรรณชัยจิตทิวงศ์กับพี่สุดวาทินีห้วยแสนวันนี้มารายงานตัวเช่นเคยกับประเด็นข่าวสารแรงบันดาลใจและความรู้ที่จะได้ถ่ายทอดกันผ่านการพูดคุยชวนคุยครับในการสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญที่น่าสนใจทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและหลายๆภาคส่วนด้วยกันวันนี้ครับมี3ท่านด้วยกันนะครับเป็นสีสันจริงๆสำหรับรายการของเราที่จะได้คุยกันในหลากหลายมุมมองเรื่องของเส้นทางไมซ์หรือว่าการจัดประชุมและนิทรรศการนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะครับในหลายๆอาชีพด้วยกันและที่ผ่านมานั้นไมซ์ก็ดึงดูดนักเดินทางที่มีศักยภาพนะครับให้เข้ามาช่วยกันในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของไทยครับทั้งในทางตรงก็คือเข้ามาใช้จ่ายแล้วก็ในทางอ้อมนะครับก็คือการเข้ามาเพื่อที่จะเสาะหาลู่ทางทำธุรกิจนะครับการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านนิทรรศการการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่น่าสนใจแต่ทีนี้ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นภาคที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเติบโตดีนะครับและค่อนข้างที่จะตื่นตัวในการดึงนักลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจไมซ์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกหัวระแหงก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเมืองไทยที่ต้องการที่จะให้นักธุรกิจกลุ่มเหล่านี้แหละครับได้เห็นว่าภาคตะวันออกมีศักยภาพอย่างไรวันนี้จะมาโฟกัสที่จังหวัดระยองเป็นพิเศษเลยแหละครับก็จะได้คุยกันทั้งในส่วนของไมซ์เองนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานอย่างที่เซฟนะครับหรือว่าสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการที่วันนี้จะได้พูดคุยกับผู้อำนวยการนะครับในส่วนของภาคตะวันออกที่ดูแลและรับผิดชอบภาคตะวันออกนะครับปาริชัดเสวตเสรณีก็จะมาคุยกันว่าโครงการนะครับที่เพิ่งที่จะพูดออกมาล่าสุดครับ EEC Mice Gateway to Growth ซึ่งต้องการที่จะพัฒนาเส้นทางไมซ์เชื่อมอุตสาหกรรมอนาคตนะครับเพื่อยกระดับไมซ์ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจชุมชนและประชาชนนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นนะครับมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเป็นความหวังให้กับภาคตะวันออกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในภาพรวมนะครับได้อย่างไรและตลอดจนจะมาคุยกับพื้นที่เจ้าของพื้นที่นะครับในส่วนของรักระยองนะครับก็คือเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเป็นเกตเวย์ในการที่สินค้าจากระยองทั้งหลายนวัตกรรมจากระยองที่โดดเด่นน่าสนใจเนี่ยก็จะถูกนำเสนอผ่านสายตานักเดินทางนะครับที่จะเข้าไปเนี่ยครับเขาก็จะเห็นว่าระยองมีอะไรก็จะได้เห็นทั้งหมดเลยในภาพรวมนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ไทยนั้นมีความโดดเด่นก็คือเทคโนโลยีด้านอวกาศครับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศนะครับก็จะได้ผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยครับมาเล่าให้ฟังว่าจิสดานะครับหรือศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศของไทยเนี่ยมีภารกิจสำคัญอย่างไรในการที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็เอานวัตกรรมเนี่ยไปจับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายกิจกรรมทางการบริหารจัดการภัยพิบัติสังคมชุมชนการเกษตรและอีกหลายเรื่องเนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าจิสด้าเนี่ยทำได้ดีมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสร้างสรรค์ประโยชน์นะครับให้แก่สังคมประเทศชาติในส่วนของการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยอวกาศนะครับในการเข้ามาช่วยวางแผนในการบริหาร

0: การเรื่องต่างๆได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงนี้ที่เราต้องการที่จะเปิดเส้นทางไมซ์เนี่ยนะครับไปสู่ภาคตะวันออกอย่างในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะต้องอาศัยทั้งเรื่องของชุมชนทั้งประเด็นของเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยให้เข้ามาปรับกันมาบูรณาการกันขอไปครับเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนเส้นทางไมซ์ดึงดูดนักลงทุนดึงดูดนักธุรกิจเข้าไปสู่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็นำพาธุรกิจนำพาการลงทุนนำไปสู่ภูมิภาคเหล่านี้นะครับก็จะได้เห็นนะครับในภาพรวมในหลากหลายมิติในวันนี้ที่จะมาคุยกันพิสุทธิ์วาทินีห้วยแสนก็จะไปสัมภาษณ์กับ3ท่านที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นปาริชัดเสวตเสรณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการประชุมและจัดนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับก็จะพูดถึงโครงการ EEC Mice Gateway to Growth นะครับเส้นทางนี้นะครับเชื่อมโยงนะครับในส่วนของไม่ใช่แค่กายภาพเท่านั้นนะครับแต่ว่าเชื่อมโยงหลายมิติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมด้านแพทย์และสุขภาพกลุ่มดิจิทัลกลุ่มยานยนต์สมัยใหม่กลุ่ม BCG นะครับหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมประเด็นของเศรษฐกิจหมุนเวียนและตลอดจนภาคบริการนะครับเพราะฉะนั้นไมซ์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการโชว์สินค้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสินค้าและนวัตกรรมที่ไทยเราโดดเด่นและมีความแข็งแรงใน5อุตสาหกรรมที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะสร้างโอกาสต่อยอดจาก business visit นะครับการเดินทางมาทำธุรกิจมุ่งไปสู่ business connection หรือว่าการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืนกับพื้นที่เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจับคู่ธุรกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมแนวทางด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดระยองให้ก้าวเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านไมซ์ที่เชื่อมโยงกับฐานอุตสาหกรรมของ EEC อย่างเป็นระบบครับเส้นทางไมซ์ใหม่เนี่ยครับจึงไม่ใช่แค่การเดินทางเพื่อศึกษาดูงานนะครับแต่เป็นเส้นทางที่เชื่อมไมซ์นะครับหรือว่ากิจกรรมการจัดประชุมการจัดนิทรรศการการสร้างอินเซนทีฟนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงๆที่มีฐานอยู่แล้วในจังหวัดระยองแล้วครับและต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ครับ EEC Mice Gateway to Growthจึงเป็นหนึ่งโครงการที่จะช่วยเชื่อมพันธมิตรผลักดันธุรกิจต่อยอดสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและอุตสาหกรรมจริงๆนะครับอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองซึ่งมุ่งเป้าให้เป็นแชปเตอร์ใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยเพราะว่าจังหวัดระยองนี่เป็นฐานการลงทุนมานานแล้วนะครับสำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นแล้วก็พัฒนามาจนเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อยไปและวันนี้เราหยุดไม่ได้แล้วนะครับในการที่จะต้องทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้นั้นยกระดับแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่ยุคของ disruption ยุคที่เรามุ่งเน้นการที่ประเทศของเราจะเข้าไปสู่ข้อต่อของห่วงโซ่ supply chain ระดับโลกในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น semiconductor AI cloud computing robotics นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งหลายนะครับและอื่นๆที่มีมูลค่าสูงมีลักษณะของความเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตนั่นเองครับดังนั้นครับกิจกรรมไมซ์หรือว่าการจัดประชุมและนิทรรศการก็จะยิ่งทวีความสำคัญในฐานะที่จะเป็นอุตสาหกรรมหน้าด่านในการเปิดโลกนะครับเปิดโลกกระทัดใหม่ๆให้แก่นักลงทุนนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจในการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกตลอดจนให้คนในอย่างเราเนี่ยนะครับให้ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ผู้ที่ได้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ได้เห็นด้วยว่าในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับหน้าตาของนักลงทุนผู้ที่จะเดินทางเข้ามานะครับผู้ที่จะเอาเงินเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับจะมีโปรไฟล์อย่างไรมีหน้าตาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการจับคู่ธุรกิจก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเรื่องของการพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนการสัมมนาการประชุมกันนะครับแล้วก็การนำเสนอสินค้าและบริการก็เป็นองค์รวมนะครับของการที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายที่เราจะรับการลงทุนรับเอาเงินลงทุนและเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการจัดสรรเส้นทางในการเดินทางธุรกิจของนักลงทุนให้คู่กันกับนักลงทุนที่ถูกต้องถูกตัวนะครับแล้วก็เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพบ้านเรานั่นเองครับนักลงทุนเหล่านั้นมีจำนวนที่มากจริงๆในโลกยุคใหม่ยุคนี้นะครับแต่ว่าเราจะคัดเลือกนักลงทุนกลุ่มไหนกันแน่ที่จะเข้ามานะครับ พราะสุดท้ายแล้วเราต้องดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาหากินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเราสอดคล้องกับศักยภาพของเราที่เรามีในอุตสาหกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์และสุขภาพยานยนต์สมัยใหม่ BCG แล้วก็ภาคบริการหรือ Creative Economy ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่จะได้คุยกันในวันนี้ใน Talk กัน Sunday เดี๋ยวไปฟังท่านผู้อำนวยการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางปาริชัดสเวตเสรณีพูดถึงความสำคัญของ EEC Mind Gateway to Growth ครับ
1: สวัสดีค่ะปาริชัดสเวตเสรณีนะคะผู้อำนวยการสำนักภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะวันนี้นะคะเราก็พาในส่วนของคณะนะคะสื่อมวลชนนะคะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่ EEC นะคะซึ่งทางด้านของ TSEP เองนะคะได้มีการพัฒนาในส่วนของเส้นทางไมซ์เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อที่จะใช้ไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งเราได้เจาะในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย5อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC นะคะได้แก่ในเรื่องของการแพทย์สุขภาพนะคะในเรื่องของตัวยานยนต์นะคะเรื่องของตัว BCG นะคะออโต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมการบริการนะคะซึ่งเราก็ได้พานะคะพัฒนาเส้นทางในครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมาเยี่ยมชมในส่วนของตัวจิสด้านะคะ CPRAM นะคะหรือว่าทางด้านของตัวปตท.นะคะเองด้วยนะคะซึ่งณตรงนี้เนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะให้ผู้ประกอบการไมซ์นะคะหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจนักลงทุนได้มีเส้นทางใหม่ในการที่จะศึกษาดูงานนะคะแล้วก็สามารถใช้ไมซ์เป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของการลงทุนนะคะการดูพื้นที่ศึกษางานจริงการดูในส่วนของตัวเทคโนโลยีนะคะองค์ความรู้ต่างๆในการที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจโดยใช้เส้นทางไมซ์เป็นตัวที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะซึ่งทางด้านของ TSEP เองนะคะก็เห็นศักยภาพของในส่วนของ EEC เนื่องจากว่าเราได้ดูในเรื่องของตัวผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดงานไมซ์นะคะณวันนี้มีกว่า 1,300 ล้านบาทนะคะซึ่งเราเชื่อว่าในการที่เราพัฒนาเส้นทางไมซ์เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอนาคตสำหรับ EEC ในครั้งนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่า EEC Mice Growth Industry Route นะคะซึ่งเราต้องการที่จะให้เส้นทางไมซ์เนี่ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายและเราก็เชื่อว่าสำหรับการพัฒนาเส้นทางใหม่ๆเหล่านี้นะคะจะสามารถที่จะเป็นเส้นทางที่จะทำให้กับ DMC หรือผู้จัดงานสามารถที่จะนำเส้นทางเหล่านี้เนี่ยไปขายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเส้นทางที่จะให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนนักธุรกิจที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมีการพัฒนาในส่วนของตัวคู่มือนะคะเพื่อที่จะรวบรวมสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC เองทั้งในส่วนของตัวฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพแล้วก็สามารถที่จะนำไปเลือกในการพัฒนาเส้นทางของตัวเองได้ซึ่งเราก็จะบอกรายละเอียดไว้นะคะว่าเส้นทางที่อยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมหรือว่าสถานที่นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนิคมต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นโรงงานนะคะซึ่งถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้นะคะเราก็มองว่าจะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อน EEC Mice ในอนาคตได้ซึ่งเราตั้งใจว่าเราอยากที่จะพัฒนาในส่วนของ EEC Micropolis ให้เกิดเป็นแหล่งเป็นพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นโซนนิ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะ
0: คุณหมอครับเดี๋ยวจะไปฟังในส่วนของจิสด้ากันนะครับหรือว่าผู้อำนวยการสำนักวิจัยเทคนรีอวกาศของไทยครับจะมาเล่าให้ฟังว่าจิสด้านั้นมีความสำคัญอย่างไรในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ต่างๆในเมืองไทยด้วยเทคโนโลยีด้วยการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้สิ่งต่างๆที่มันทันสมัยทั้งหลายนะครับในแง่ของเทคโนโลยีอวกาศนั้นให้เอามาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับให้แก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคจริงๆของเรานะครับผู้อำนวยการที่จะได้พูดคุย
2: ครับสวัสดีครับผมดร.สิทธิพรชันนันสินนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศของจิสด้านะครับเพราะเกี่ยวกับจิสด้าเนี่ยเรามีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือไม่ว่าจะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมมาเป็นประโยชน์เรื่อง ทาง Geo Informatics ในการตรวจสอบป้องแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมฝนหรือว่าไฟป่า PM 2.5 เรามีแอปพลิเคชันมากมายเลยที่เราใช้นี่เป็นเรื่องที่1เรื่อง2คือการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอวกาศทั้งหลายผมทั้งหลายเนี่ยหรือจะเป็นการพัฒนาดาวเทียมนะครับอันที่3ก็คือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น facility ต่างๆที่ซัพพอร์ตในการเทสครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็คือภารกิจของ Tesla เพื่อยกระดับให้เกิด Space Economy ในประเทศไทยครับ
3: ค่ะในส่วนของภารกิจที่พูดมาคร่าวๆเนี่ยในส่วนจริงๆแล้ว Tesla มีภารกิจที่แบบดีกว่านั้นก็คือว่ามันจะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เราสามารถไปสนับสนุนซัพพอร์ตเขาให้ลดค่าใช้จ่ายในตรงส่วนนี้เนี่ยทางอยากจะให้เล่าตรงส่วนนี้ให้ฟังหน่อยอะค่ะ
2: จริงๆมันมีหลายประเด็นมากนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกคือกรณีเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมก่อนละกันภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยถ้าเกิดเรามีภัยพิบัติหรือมีเหตุที่ต้องใช้ในการทางด้านตรวจสอบอย่างเช่นล่าสุดมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราใช้ดาวเทียมในการถ่ายภาพเนี่ยมันหรือเป็นการปริมาณเป็นการวิเคราะห์ปริมาณของการกักเก็บคาร์บอนทางด้านดาวเทียมมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่ายกตัวอย่างนะฮะก็จะมีเรื่องของเกษตรดูพืชเป็นโรคไหมหรือว่าดูระยะอายุงานของพืชเนี่ยนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่มาใช้ประโยชน์นะครับก็ช่วยทั้งเอกชนแล้วก็ห่วงรัฐบาลเองด้วยนะครับอันที่สองก็คือเรามี Galaxy Lab นะครับ Galaxy Lab เนี่ยจะเป็น lab ที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของทางด้านการบินพวกเครื่องบินนะครับเช่นว่าเครื่องบินเนี่ยปีกเครื่องบินเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมเรามีศูนย์สอบเซตได้มีประโยชน์ยังไงในส่วนนี้ครับประโยชน์สำคัญก็คือปกติเราต้องไปเทสที่ต่างประเทศนำส่งใช้เวลาทั้งเวลาในการใช้ค่อนข้างเยอะและราคาที่สูงกว่าของเราราคาที่น้อยกว่านะครับแล้วก็เร็วอยู่ในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นแลบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอวกาศหรือทางด้านการบินของประเทศนอกเหนือจากนี้เราก็มีพัฒนาเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศนะครับเราก็มีพัฒนาเรื่องของการจัดการจราจรอวกาศการติดตามวัตถุอวกาศหรือการพยากรณ์สภาพอวกาศรวมไปถึงการจัดการอากาศยานและคนขับด้วยระบบอากาศยานและคนขับเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยเทคโนโลยีอย่างนี้เป็น all use หมดเลยนะครับว่าเราสามารถใช้ทั้งด้านความมั่นคงแล้วก็ทางด้านพลเรือนแต่ Tesla เราโฟกัสในการใช้ทางด้านพลเรือนเพื่อให้เกิดความสะดวกในภายในประเทศลดการค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นอธิปไตยเทคโนโลยีของเราเองนะครับเพราะเทคโนโลยีนี้ไม่มีการสอนไม่มีการบอกนะครับรวมไปถึงนอกจากนี้เราก็มีการพัฒนาดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยมีทั้งคอนสเตลเลชันที่เราวางแผนคือ18ดวงในการถ่ายภาพแล้วก็มีแบบระบบซาที่เป็นเรดาร์เพื่อให้เป็นข้อมูลต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเช่นกรณีเกิดน้ำท่วมเราต้องการข้อมูลต่อเนื่องเลยเนี่ยถ้ามีเราเดียวครบ18ดวงเราสามารถติดตามข้อมูลเนี่ยได้ต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้หรือทางด้านความมั่นคงก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ
3: ในส่วนของขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือในส่วนของที่เราเป็นเส้นทางของ EEC ด้วยเส้นทางของเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษตรงส่วนนี้เนี่ยทาง Tesla สามารถเข้าไปซัพพอร์ตตรงส่วนที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆที่มาอยู่ในตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะ
2: จริงๆ Tesla เนี่ยเราเป็นหน่วยงานรัฐเรายินดีซัพพอร์ตหน่วยงานทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นประโยชน์ด้านใดก็ตามที่ Tesla สามารถช่วยได้อย่างเช่นกรณีถ้าเป็นข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ย Tesla ยินดีสนับสนุนอยู่แล้วนะครับว่าเอาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไปวางแผนด้านเรื่องต่างๆได้เลยของ EEC อันที่2คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นว่าถ้าในอนาคตเราต้องการทำระบบ IoT ที่ครบครันและเป็นของเราเอง Tesla ก็ยินดีพร้อมสนับสนุนแทนที่เราจะซื้อจากเขาหรือตัวอย่างที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ครับไอ้ระบบที่เราพัฒนาไม่ว่าติดตามวัตถุอวกาศการจัดการจราจรอวกาศเนี่ยเราก็พึ่งพาตัวเองเนี่ยเราพัฒนานี่ไม่ใช่เฉพาะ Tesla ใช้เราวางแผนที่จะให้บริการภายในประเทศไทยแล้วก็หารายได้เข้าจากต่างประเทศด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งระบบเราพร้อมให้บริการแล้ว
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ครับครับ
0: ครับครับนอกเหนือจากนี้เรายังต้องคุยกับพื้นที่ชุมชนด้วยจังหวัดระยองเนี่ยมีศักยภาพสูงมากไม่ใช่แค่เรื่องของเป็นฐานอุตสาหกรรมแต่เป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจชุมชนนะครับมีเสน่ห์ต่างๆมากมายในแง่ของการท่องเที่ยวกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็สินค้าท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเดินทางที่จะเข้ามาเขาก็ต้องเล็งเห็นสิ่งนี้ด้วยนะครับว่าพอจะมีอะไรที่ต่อยอดได้ไหมพอจะมีอะไรที่จะร่วมมือกันได้หรือเปล่านะครับก็จะไปฟังผู้ที่ดูแลเรื่องของรักระยองนะครับก็คือศูนย์สินค้าที่ เปิดโฉมนะครับสู่สายตานักเดินทางที่เดินทางเข้ามาระยองเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าระยองมีของดีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับ
4: สวัสดีค่ะสุภาวดีสิทธินันท์นะคะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทประชารัฐรักษาเมคีระยองดูแลร้านรักระยองตัวนี้อยู่ร้านรักระยองเนี่ยเราเป็นหับนะคะเป็นหับและเป็นเกตเวย์ในการที่จะนำสินค้าแล้วก็ของดีของจังหวัดระยองจากชุมชนทั้ง8อำเภอในจังหวัดระยองระยองเรามีของดีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านประชารัฐเข้ามาทำอะไรประชารัฐจีซีเนี่ยเข้ามาเพื่อร่วมพัฒนาเราคัดเลือกค่ะว่าสินค้าที่ดีของชุมชนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรเป็นของดีแล้วบ้างมีความพร้อมที่จะจำหน่ายเราก็จะรับเข้ามาจำหน่ายโดยตรงในนามของแบรนด์ของชุมชนที่มีอยู่ขณะเดียวกันถ้าเราเห็นว่าสินค้าบางอย่างหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างของชุมชนบางตัวอาจจะต้องการพัฒนาตัวนี้เราก็เป็นคนเชื่อมคอนเนคชั่นระหว่างของพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐพช.จังหวัดนะคะหอการค้าจังหวัดระยองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆที่มีองค์ความรู้มากมายรวมทั้งภาคเอกชนร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในการที่ร่วมพัฒนาแล้วก็สำคัญที่สุดคือร่วมสนับสนุนนะคะของระยองเนี่ยมีของดีเยอะมากเลยในโอกาสที่ทีเซฟและไมซ์มาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นเกตเวย์ในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อจะให้ชุมชนตรงนี้มีความก้าวหน้ามีความเติบโตโกรธไปด้วยกันกับไมซ์นะคะก็เมื่อไหร่ที่มาระยองให้นึกถึงรักระยองนะคะเข้ามาแล้วก็ติดต่อเราได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของดีอยากท่องเที่ยวอยากเจาะลึกไปรู้จักต้นทางตั้งแต่โรงน้ำปลาสมมตินะคะหรือว่ากะปินะคะอาหารที่เป็นของชาวประมงท้องถิ่นหรือสวนที่พักสวยๆติดต่อมาที่รักระยองได้นะคะเรายินดีร่วมกับไมซ์ในการที่จะพาแล้วก็พัฒนาชุมชนให้โกรธกันไปด้วยกันกับไมซ์นะคะข
0: อบคุณมากครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้ในทอล์กกันซันเดย์ครับกับเรื่องราวของ EEC Mice Gateway to Growthพื้นที่ EEC ที่กำลังจะเป็นบุตรหมายใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนั้นเราต้องการกิจกรรมลักษณะนี้แหละครับก็คือการจัดประชุมและนิทรรศการรวมถึงการนำเสนออินเซนทีฟต่างๆเพื่อจะดึงดูดนักลงทุนนักธุรกิจให้เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะครับทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถที่จะพบปะหารือกันแล้วก็ร่วมเห็นเส้นทางแห่งอนาคตร่วมกันนะครับว่าเรามีดีอะไรเราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณตรงไหนส่วนคุณก็พร้อมที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนในภาคส่วนที่เราเนี่ยมีดีแล้วก็มีจุดแข็งนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ภาคของไมซ์นะครับโดยทีเซปหรือว่าสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับและในปีนี้ก็คงจะได้เห็นความจริงจังในการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่ EEC มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับวรชัยจิตที่วงลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท.FM 105 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและ2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชน569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชน569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนด้านแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ซ้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงแห่เรือเฉลิมพระเกียรติณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็น1ใน5กองงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
2: ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
3: ป
2: ภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
3: ยาบาลสุไงกุฎและ
2: การนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

0: ไข้ผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ยาบาลสุไหงโกลและตายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกันนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากอย่างความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี
3: ้ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็นศิลปาชีพค่ะกับโขนอย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะคะแต่กับโขนของพระพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักท่านอ่ะอยู่สองสามครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันไปกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่กล้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มาเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
4: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์พระเก่งพ่อแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได
2: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาสิปาโลรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่น

0: ุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำเนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในการรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟิสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัวBMI ยังคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 2.9 มาเลเซียร้อยละ 3.3 และเวียดนามร้อยละ 5.6 ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันคาราเต้ในประเภทต่อสู้รุ่น68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศมณีวันบุตรสุวรรณเอาชนะเบกิมายโอโรซาลีเอวาจากคีกิสถานด้วยกฎเซนซูหลังผู้ตัดสิน4มุมให้เสมอกันคนละ8คะแนนเท่ากันทำให้มณีวันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูบิสไลกาอัลฮูไมราจากอินโดนีเซียและเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด4-3คะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับโซเฟียเบรุนเซวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-8คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งในนัดแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้2-3ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกในสาย A ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3-0คู่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมลูกไหวไทยจะลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เว เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันจักรยานไทม์ทริอัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูหลาดทำเวลา43นาที 55.98 วินาทีจบอันดับที่6ส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีคว้าอันดับ8สำหรับโปรแกรมต่อไปนักปั่นไทยจะลงแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการโรดเรซบุคคลหญิงระยะทาง96กิโลเมตรในวันที่22กันยายนนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยมีเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและกมลรดาขาวปลอดลงแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทัพนักกีฬาไทยอยู่อันดับที่4คว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินส่วนอันดับ1เป็นจีนที่8เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลันดากำหอมมืออันดับ13ของไทยและมือวางอันดับ4ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะเรมิอิอุจินักหวดสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมือ27ของไทยจากนนทบุรี2เซตรวด 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับปภิชญาอิสโรมือ28ของไทยจากสงขลาต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการกำชับผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และสโมสรสมาชิกทุกสโมสรให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุแอนดอสทาวเซนนักเตะพีทีประจวบ FC ถูกรถบดสนามทับบริเวณขาระหว่างอบอุ่นร่างกายในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ที่พีทีประจวบ FC พบปัตตานี FC ที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยสมาคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการการจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
4: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราน่ะมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใคร
3: เจ้าหน้าที
5: ่ย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับดีเจเบนดาริกาลิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางนึงที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลง The Sound of Silence นะคะเสียงแห่งความเงียบที่ไพเราะนะคะจากผลงานของ Simon & Garfunkel นะคะจากอัลบั้ม Wednesday Morning 3 AM ในปี1964ค่ะก็เป็นเพลงในแนววงอเมริกันแนวเพลงโฟล์คร็อกนะคะเป็นคู่ดูโอซึ่งเขียนโดย Paul Simon นะคะจากค่าย Columbia Record นั่นเองนะคะในเวอร์ชั่นตายในโบสถ์แนวอะคูสติกนะคะแล้วตามมาด้วย Scarborough Fair นะคะจากโปรแกรมของ Simon แห่ง Garfunkel เช่นกันแล้วตามมาด้วย Bridge Over Troubled Water นะคะจากโปรแกรมของ Simon แห่ง Garfunkel เช่นกันจากอัลบั้ม Bridge Over Troubled Water ในปี1970ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มซิงเกิลที่2ของเขาซึ่งเพลงนี้เขียนโดย Paul Simon และโปรดิวเซอร์โดย Paul Simon และ Art Garfunkelและรอยฮาร์ลีนั่นเองนะคะสองผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ความรักแบบลูกหมากันนะคะ Love Me Love My Dog รักฉันรักหมาของฉันนะคะจากผลงานของปีเตอร์เชอร์รี่จากอัลบั้ม G Baby ในปี1970ค่ะแล้วตามมาด้วยเพลงน่ารักน่ารักอีกเช่นกัน Of Lady Of Lada นะคะจากผลงานของคณะ The Beatles นะคะจากอัลบั้ม The Beatlesในปี1968ค่ะซึ่ง The Beatles เขาก็เป็นวงป๊อปร็อกอังกฤษนะคะซึ่งอัลบั้ม The Beatles ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ The White อัลบั้มนั่นเองแต่งโดย Paul McCartney และถือว่าเพลงนี้ติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1ในออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันตะวันตกด้วยนะคะแล้วตามมาด้วย Me and You and Dog's Name Blues นะคะจากผลงานของ Lobo นะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกเช่นกันจากอัลบั้ม Introducing Lobo ในปี1971ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็แต่งโดย Lobo นะคะเขาเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันค่ะสามผลงานเพลงเราไปชมความน่ารักกันเลย
1: ช่วง That's Right Your Songs

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก็จากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงสวยๆนะคะ Melody Fair ค่ะจะพบกันของคณะ Bee Gees นะคะจากอัลบั้ม Odessa ในปี1969ค่ะซึ่งเพลงนี้เขียนโดย Barry Gibbs, Robbie Gibbs และ Morris Gibbs นะคะสามพี่น้องตระกูล Gibbs นั่นเองในปี1968ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ประกอบภาพยนตร์ซาวด์แทร็กเรื่อง Melody นะคะตัวย่อว่า SWALK ในปี1971ค่ะจากผู้กำกับ Barry Hodgson นะคะเขียนบทโดย Alan Parker นำแสดงโดย Jack Will, Mark Lester และ Tracy High นะคะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนายนฤพลเย็นประเสริฐได้คะแนนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิด
6: นายพิจารณ์ชาววพัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีเบอร์4ได้แถลงขอบคุณเสียงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้และยินดีกับนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.เบอร์1ที่มีคะแนนนำและชนะการเลือกตั้งหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20:33 นาทีนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 68.3 ปรากฏว่านายณฤพลได้คะแนนนำเป็นอันดับ1จำนวน 132,253 คะแนนรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์ได้ 94,179 คะแนนและในทามพักบวรได้ 4,975 คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,971 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง 1,450 หน่วยด้านนายณฤพลเย็นประเสริฐขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในพื้นที่และจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันพบประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียน รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่2อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องรวมจำนวน9ตำบล39หมู่บ้าน 1,121 ครัวเรือนขณะนี้มีปริมาณน้ำระบายอยู่ที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะด้านสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทแจ้งว่าในวันนี้มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันยังอยู่ในระดับปลอดภัยทั้งนี้จากการคาดการโดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100-1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปรุ่งทิพย์อมรทารีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

ทักทายกันด้วยอีกหนึ่งงานจาก Diana Ross นะคะและนี่คือ If We Hold On Together เป็นอีกหนึ่งงานเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง The Land Before Time นะคะหรือเป็นชื่อภาษาไทยก็คือเรื่องญาติไดโนเสาร์เจ้าเล่นั่นเองออกฉายในปี1988โดยในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพความหวังและการร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปยังดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของกลุ่มลูกไดโนเสาร์ที่นำโดย Littlefoot นะคะสำหรับงานเพลงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในทวีปเอเชียและยุโรปนะคะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับ If We Hold On Together นำงานเพลงนี้มาทักทายคุณผู้ฟังนะคะและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะมีงานเพลงเก่าๆที่จะพาคุณย้อนความทรงจำกับงานเพลงที่คุณคิดถึงมาฝากกันแบบนี้เป็นประจำค่ะ

อยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะกับรายการชั่วโมงสบายนะคะนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังที่ FM 93.5 และออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับ FM 95.5 ด้วยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวในสังคมที่ให้เราได้ตื่นรู้แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะหวั่นไหวกับเรื่องของวงการพระสงฆ์นะคะเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกจิตใจอ่อนแอหลายท่านก็มักจะเข้าวัดเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยการที่ไปทำบุญไหว้พระเพื่อที่จะให้จิตใจของเราที่เปราะบางดูเข้มแข็งแล้วก็มีสติมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราได้รับทราบเรื่องของแวดวงของวงการพระสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ในทุกวงการค่ะก็จะต้องมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีนะคะอยู่ที่เราที่จะศรัทธาในตัวของพระพุทธศาสนาหรือในตัวของบุคคลแต่ที่แน่ๆสำหรับการทำบุญนะคะนั่นก็คือต้องรู้เลยค่ะว่าใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษตอนนี้เนี่ยเขาใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วนะคะให้คุณได้ทำบุญอย่างมั่นใจเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนแล้วก็อย่าลืมว่าเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงหรือเปล่านะคะโดยเมื่อต้นปีนะคะตั้งแต่1มกราคม2569เขามีการยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษสำหรับการลดหย่อนภาษีนะคะโดยเปลี่ยนมาเป็นการทำบุญแบบสแกน QR Code บริจาคผ่านช่องทางที่รองรับระบบ e-donation นะคะสำหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีก็จะหันมาใช้ระบบ e-donation เพื่อให้ข้อมูลการบริจาคเข้าสู่ระบบสำหรับใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีซึ่งในการนี้ก็จะเป็นการลดในเรื่องของการโอนไปยังตัวบัญชีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งการเช็คชื่อบัญชีก่อนโอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าจะต้องเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของวัดเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในเรื่องของเงินทำบุญนั่นเองค่ะทำบุญวัดอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ต้องร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำบุญเมื่อเราได้ทำบุญโดยการให้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะความสุขอยู่ที่ตัวเราส่วนคนที่เขารับไปจะเป็นตัวจริงที่เราต้องการจะบริจาคหรือจะเป็นมิจฉาชีพอันนี้ความทุกข์ก็ให้กลายเป็นในจิตใจของคนที่เขารับก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นมิจฉาชีพก็ความสุขก็คงจะอยู่ได้ไม่นานแต่ที่สำคัญที่สุดความสุขอยู่กับใจเราในการให้อยู่แล้วว่ากันว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่จากการให้มักจะอิ่มใจกว่าการรอรับนะคะ

อยู่กับนุ่มนิ่มกับรายการชั่วโมงสบายนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังกันได้ในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มและสำหรับช่องทางในการติดต่อของเรานะคะขออนุญาตใช้ทางอีเมลก็แล้วกันนะคะในการที่จะทักทายแล้วก็แนะนำรายการได้ด้วยการพิมพ์ข้อความส่งมาทางอีเมลที่ mail.to.numnim@gmail.com นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางคลาสสิกมากๆแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในยุคนี้สมัยนี้จะมีการพูดคุยกันผ่านทางอีเมลมากน้อยแค่ไหนสำหรับการพูดคุยโดยที่ไม่ใช่ในเชิงของการทำงานนะคะแต่สำหรับรายการชั่วโมงสบายยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้ mail to nuknim@gmail.com ต้อนรับทุกข้อความของคุณผู้ฟังค่ะ

ลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงสบายนะคะและนิ่มๆดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 93.5 และออกอากาศพร้อมกันกับคลื่น 95.5 ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ออกมาเตือนสำหรับผู้ขับรถรับจ้างทุกรายนะคะจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้ก็พร้อมนะคะที่จะเปิดให้บริการพิเศษในด้านของใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการด้วยนั่นก็คือในวันนี้เขาก็เปิดนะคะแล้วก็อีกวันนึงก็คือวันที่26กันยายนซึ่งตรงกับวันเสาร์โดยกร

กรมการขนส่งทางบกนะคะเขากำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะเขาก็เลยมีการเปิดบริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการสำหรับกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะเฉพาะในวันเสาร์นะคะซึ่งเขาเปิดให้ได้มาทำในวันเสาร์ก็คือวันนี้และอีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์หน้านะคะหรือว่าเสาร์ที่26กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการนะคะก็จะต้องผ่านการอบรม e-learning มาก่อนด้วยคุณผู้ฟังที่อยากจะไปทำบัตรใหม่หรือว่าต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะอย่าลืมเข้าไปอบรมที่เว็บไซต์ค่ะ www.dlt-elearning.com ต้องอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะ walk in เข้ามารับบริการได้ทันทีค่ะสำหรับใครที่ขับรถแท็กซี่นะคะให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถมาด้วยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะก็ต้องบอกว่ารีบไปดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดมิฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความผิดตามกฎหมายสำหรับใครที่สงสัยนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584สำหรับใครที่ขับรถรับจ้างอยู่ในตอนนี้ก็สำรวจตัวของคุณเองด้วยนะคะว่าใบอนุญาตหมดอายุหรือยังหรือยังไม่ได้ทำก็รีบไปทำกันได้นะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ส่งคุณไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกับงานเพลงเก่าๆที่คุณคิดถึงในรายการชั่วโมงสบาย

เดินทางสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานในเช้าวันจันทร์บางคนเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศแต่ว่าบางคนก็เป็นฟรีแลนซ์หรือแม้แต่คนที่เกษียณอายุเองก็ตามแต่ที่อยู่บ้านนะคะก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีความสุขในทุกช่วงชีวิตของคุณนะคะส่งต่อความรู้สึกดีๆและเรื่องราวดีๆกันแบบนี้ได้ในทุกค่ำคืนวันเสาร์อาทิตย์กับรายการชั่วโมงสบายค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์หน้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและก็ที่สำคัญในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของคุณดูแลคนที่คุณรักดูแลคนที่รักคุณและอย่าลืมดูแลตัวของคุณเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วค่ะสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: พบกับเรื่องราวดีๆ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่

0: ับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจาก

0: พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้ยังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐเตือนความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนว่าการประทะกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะมาฟังสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงสากลเพราะๆไปกับพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์ที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังว่ายังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่พลอยใสก็เลยนำเรื่องเกี่ยวกับฝนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันมากขึ้นมากกว่านี้ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆที่สุดเลยนะคะฝนก็คือวัฏจักรการรีไซเคิลน้ำของธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยเริ่มจากไอน้ำที่ระเหยจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลนะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงให้เห็นภาพง่ายๆที่สุดเลยนะคะฝนก็คือวัฏจักรการรีไซเคิลน้ำของธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยเริ่มจากไอน้ำที่ระเหยจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลนะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงให้เห็นภาพง่ายๆที่สุดเลยนะคะฝนก็คือวัฏจักรการรีไซเคิลน้ำของธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยเริ่มจากไอน้ำที่ระเหยจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลนะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงให้เห็นภาพง่ายๆที่สุดเลยนะคะฝนก็คือวัฏจักรการรีไซเคิลน้ำของธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยเริ่มจากไอน้ำที่ระเหยจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลนะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงอันนำมาง่ายๆที่สุดเลยนะคะฝนก็คือวัฏจักรการรีไซเคิลน้ำของธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยเริ่มจากไอน้ำที่ระเหยจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลนะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงอันนำมาดึงควันพิษในอากาศค่ะทำให้น้ำฝนเนี่ยไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนแต่ก่อนแล้วก็มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าฝนกรดนั่นเองนอกจากนี้นะคะทั้งหลังคาบ้านของเราหรือว่าที่รองน้ำโอ่งรองน้ำก็มักจะมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ค่ะดังนั้นหากจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำฝนจริงๆก็ควรจะผ่านการกรองแล้วก็ต้มให้สุกอย่างน้อย 1-2 นาทีค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายของเราค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงรวมไปถึงการดื่มน้ำฝนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพลอยใสจะพาไปหาคำตอบกันว่าทำไมเวลาที่เราตากฝนถึงป่วยไม่สบายแล้วก็ฝนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายของเราได้บ้างส่วนตอนนี้นะคะเราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะในช่วงนี้กันก่อนค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการเพลินใจค่ะหลายๆท่านก็คงจะถูกผู้ใหญ่เตือนกันใช่ไหมคะว่าอย่าโดนฝนไม่งั้นจะไม่สบายแล้วคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเจ้าตัวหยดน้ำฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าเนี่ยมันทำให้เราป่วยได้จริงๆหรอหรือว่ามันมีกลไกอะไรในร่างกายที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเมื่อเราโดนฝนดังนั้นนะคะช่วงนี้เราจะมาไขคำตอบเรื่องนี้กันค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังละอองฝนเนี่ยไม่ได้ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราป่วยก็คืออุณหภูมิร่างกายที่ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะความเย็นนะคะจะทำให้หลอดเลือดบริเวณผิวหนังแล้วก็เยื่อบุทางเดินหายใจหดตัวลงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันชั่วคราวทำงานได้ช้าลงค่ะเลือดก็จะไปเลี้ยงเม็ดเลือดขาวบริเวณระบบทางเดินหายใจได้น้อยลงด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดที่แฝงอยู่ในอากาศนะคะหรือว่าอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วก็จะฉวยโอกาสนี้เนี่ยแหละค่ะเข้ามาทำร้ายเราจนเราเกิดอาการคัดจมูกมีไข้แล้วก็เจ็บคอขึ้นมาค่ะนอกจากเรื่องไข้หวัดนะคะละอองฝนก็ยังส่งผลกระทบต่อผิวหนังแล้วก็จิตใจของเราได้ด้วยค่ะเพราะว่าน้ำฝนที่มันชุ่มฉ่ำนะคะมักจะพาเอาเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียมาด้วยหากว่ามันอับชื้นชื้นแฉะเป็นเวลานานๆอาจจะก่อให้เกิดโรคผิวหนังเกิดการอักเสบหรือว่าเชื้อราตามง่ามเท้าได้ง่ายๆเลยค่ะในทางกลับกันนะคะฝนก็ส่งผลต่อความรู้สึกของเราได้อย่างมากเช่นกันค่ะโดยบรรยากาศที่มันมืดครึ้มสลัวสลัวหรือว่ามีเสียงฝนมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกง่วงนอนหรือเกิดอาการเหงาซึมในวันที่ฝนตกได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยใสจะพาคุณผู้ฟังบินออกไปนอกโลกกันซะหน่อยค่ะไปฟังปรากฏการณ์สุดทึ่งกันว่านอกโลกเนี่ยก็มีฝนตกแบบเราหรือเปล่าแล้วก็มันจะเป็นฝนที่ตกลงมาเป็นอะไรบ้างส่วนตอนนี้นะคะพักสมองสักครู่ไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันต่อค่ะ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ยักยอกฉ้อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2 อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีด้วยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วนะคะแม้เมื่อ2ช่วงที่แล้วนะคะเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฝนที่อยู่บนโลกกันไปแล้วในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะพลอยสายอยากจะนำเรื่องราวของฝนอันน่าทึ่งนอกโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่เพื่อนบ้านใกล้ๆอย่างดาวศุกร์กันก่อนค่ะบนดาวศุกร์นะคะมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยแก๊สพิษค่ะฝนที่ตกลงมาจึงเป็นกรดซัลฟิวริกหรือกรดกัมมันถันที่มีความเข้มข้นสูงมากจนสามารถกัดกร่อนทุกสิ่งให้ละลายได้เลยค่ะแต่ว่าที่มันน่าสนใจนะคะก็คือด้วยความร้อนบนพื้นผิวของดาวศุกร์ที่มันมีสูงมากจนถึงเกือบ500องศาเซลเซียสนะคะมันทำให้ละอองฝนกรดเหล่านี้ค่ะระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่มันจะทันตกถึงพื้นดินค่ะดังนั้นก็เลยกลายเป็นฝนที่ตกไม่ถึงพื้นดินนั่นเองค่ะส่วนบนดาวไททันนะคะซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ที่นั่นค่ะมีสภาวะและโครงสร้างชั้นบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับโลกยุคดั้งเดิมมากๆค่ะมีทั้งก้อนเมฆมีลมแล้วก็มีวัฏจักรฝนตกเหมือนโลกของเราเกือบทุกประการเลยค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำเย็นธรรมดากลายเป็นแก๊สมีเทนแล้วก็อีเทนเหลวที่มันตกลงมากลายเป็นสายธารแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบมีเทนขนาดใหญ่ครอบคลุมไปทั่วดวงจันทร์เลยล่ะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะบนดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์นักวิทยาศาสตร์ค่ะเขาค้นพบว่าลึกลงไปในชั้นบรรยากาศอันหนาแน่นของดาวนี้มีแก๊สมีเทนที่ถูกแรงดันมหาศาลและอุณหภูมิที่ร้อนจัดบีบอัดจนโครงสร้างของคาร์บอนเนี่ยแตกตัวกลายเป็นเกล็ดขมเหลาคาร์บอนที่ค่อยๆแข็งตัวแล้วก็หล่นลงมากลายเป็นฝนเพชรหรือว่าอัญมณีเลอค่าร่วงหล่นลงสู่แกนกลางของดาวนับล้านๆกะรัตต่อปีเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเพลินใจแล้วค่ะคุณผู้ฟังพลอยใสก็หวังว่าความรู้และเพลงที่นำมาวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้เพลินใจกันนะคะตอนนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ยังได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปราบปรามขบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสัมภากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
8: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่22ระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุดตรวจวัดโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับเรามาพบกันทุกค่ำคืนเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาดี 17:00 น.โดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนหลายคนที่ติดตามและฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเราจะอนุรักษ์แล้วก็รักษาบทเพลงเก่าไว้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงในอดีตที่มีความไพเราะมีความสุนทรีในบทเพลงนะครับหลายคนคงชื่นชอบบทเพลงในอดีตที่มีความงดงามทั้งด้านภาษาแล้วก็เสียงร้องที่มีความไพเราะนะครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับพร้อมทั้งบทเพลงที่คงจะทำให้หลายคนมีความสุขกับการติดตามรับฟังอย่างแน่นอนครับรักอย่ารู้คลายหัวหินสิ้นมนรักใจพี่แล้วก็ฝากฟ้าสั่งดินก็เป็น4บทเพลงแรกจากทางรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นที่พอใจคงจะเป็นที่สุขใจแล้วก็หลายคนฟังแล้วคงรับรู้ได้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงอย่างแน่นอนครับเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งก็เป็นนักร้องที่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆให้ความรักให้ความเคารพแล้วก็ให้ความนับถืออย่างยิ่งนะครับกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้จากพวกเราไปหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2563นู่นผ่านมา6ปีแล้วกับการจากไปของนักร้องท่านนี้คงทำให้หลายคนยังคิดถึงรวมทั้งผมด้วยนะครับยังคิดถึงในการพูดคุยยังคิดถึงในการรับฟังบทเพลงต่างๆของคุณสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งก็เป็นผู้ที่ร้องเพลงได้ไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับหลายบทเพลงจากเสียงร้องของท่านนั้นสร้างความตราตรึงใจให้กับท่านผู้ฟังจำนวนมากยังคิดถึงไม่รู้คลายจริงๆนะครับเป็นการคิดถึงที่รักไม่รู้คลายก็ว่าได้นะครับกับบทเพลงที่ชื่อรักไม่รู้คลายที่ผมได้เปิดไปนั้นก็เป็นบทเพลงที่หลายคนชื่นชอบด้วยนะครับก็นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นความสุขของทุกท่านนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ให้ความศรัทธาแล้วก็ให้ความนับถือนะครับกับนักร้องท่านนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับกับเท่าที่ผมมีโอกาสได้พบได้เจอได้พูดได้คุยนะครับกับคุณสุเทพวงศ์คำแหงซึ่งก็ถือเป็นนักร้องลูกกรุงที่หาได้ยากนะครับหาได้ยากแล้วนะครับณวันนี้หลังจากที่ท่านได้จากไปเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2563ผ่านมา6ปีแล้วนะครับในการจากไปของท่านก็ปรากฏถึงความสูญเสียนักร้องคนสำคัญต่อมาก็ยังสูญเสียคุณชลินนันทนาครไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็รับรู้ได้นะครับถึงความสูญเสียครั้งสำคัญกับวงการเพลงลูกกรุงบ้านเราหลังจากที่ก่อนหน้านั้นคุณสุรีประกาพันธ์ก็ได้จากไปเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2561นะครับก็รู้สึกถึงความเศร้าใจนะครับในการจากไปของนักร้องระดับแม่เหล็กของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เรานะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นเรื่องที่ต้องทำใจนะครับในจุดนี้กับบทเพลงต่างๆที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงได้ร้องไว้นั้นก็มีจำนวนนับพันบทเพลงนะครับหลายบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมากอย่าง4เพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็เป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆนะครับกับสวรรค์มืดพเนียงรักแล้วก็บุงาตันยงรวมทั้งเยยฟ้าทาดินนี่ก็เป็นบทเพลงที่ยังคงความเป็นอมตะยังไม่คลายจริงๆนะครับทั้ง4บทเพลงเลยก็ว่าได้นะครับรวมเป็นบทเพลงในความทรงจำแล้วก็เป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วทั้งสิ้นนะครับค่ำคืนนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหากท่านมีโอกาสติดตามรับฟังรายการนี้ก็คงได้รับความเพลิดเพลินจากบทเพลงในอดีตจากเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงซึ่งก็เป็นนักร้องที่ยังอยู่ในใจท่านผู้ฟังมายาวนานครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันดีกว่าเพื่อความเพลิดเพลินของท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่นะครับ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่หลายคนยังรักแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับกับบทเพลงทั้ง4นั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำตาคลอหลังภาพยามไรแล้วก็แม่ยอดสร้อยรวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับผมเองได้ฟังแล้วก็รู้สึกนึกถึงเมื่อครั้งที่ได้ยินได้ฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงได้ร้องบนเวทีนะครับก็ทำให้รู้สึกนึกถึงนะครับนึกถึงบรรยากาศแบบนั้นซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ยอมรับครับว่าเศร้าใจเหมือนกันในการสูญเสียคุณสุเทพวงศ์กำแหงไปซึ่งก็ถือเป็นนักร้องที่เป็นตัวอย่างของนักร้องไทยก็ว่าได้นะครับเป็นบุคคลที่มีน้ำใจที่ดีช่วยเหลือผู้คนมากมายรวมทั้งสังคมด้วยนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการกันเพื่อเป็นความสุขของท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในขณะนี้นะครับ

ไปกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งก็เป็นนักร้องลูกกรุงนะครับที่หลายคนชื่นชอบหลายคนชื่นชมแล้วก็หลายคนรักและศรัทธาในนักร้องท่านนี้ครับสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งเป็นนักร้องที่มีประวัติงดงามแล้วก็มีผลงานมากมายจริงๆนะครับหลายพันเพลงจากเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่ผ่านมาก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขจากบทเพลงต่างๆของนักร้องท่านนี้กันนะครับที่นำมาเปิดนี้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยๆเท่านั้นเองนะครับที่เป็นผลงานของคุณสุเทพวงศ์กำแหงสำหรับ2บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่คำสารภาพของชายโฉดแล้วก็พี่กลับมาแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำที่หลายคนอาจจะไม่ได้ฟังมานานพอสมควรค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกถึงกันกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นการรำลึกนึกถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่ได้จากพวกเราไปกว่า6ปีแล้วนะครับ6ปีที่ผ่านมานั้นหลายคนคงไม่นึกนะครับว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆผมเองก็ยังนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะนี่6ปีแล้วหรือนี่จากวันนั้นที่มีโอกาสได้พบได้เจอได้พูดได้คุยนั้นก็รู้สึกถึงความทรงจำที่ยังมีอยู่นะครับกับภาพประทับใจต่างๆที่มีต่อนักร้องท่านนี้นะครับผมเองรับรู้แล้วก็รู้ได้ถึงความสุขนะครับเมื่อมีโอกาสได้พูดได้คุยกับนักร้องท่านนี้รู้สึกถึงการได้พบกับผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักในเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับซึ่งก็จะมีบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงแห่งความทรงจำของหลายคนก็ว่าได้นะครับมาให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีรายการดีๆให้ได้รับฟังกันมากมายนะครับค่ำคืนนี้ก็ขออำลาท่านด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบได้ความสุขความโชคดีนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: เอพิโซดนี้ท่านฟังสำหรับคนที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแบบว่ามีเจตนาเลยหรือคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่จะเป็นอยู่ละจบชีวิตเลยดีกว่าหรือคนที่หมดหวังหมดกำลังใจปัญหาทุกอย่างมันรุมเร้ามากๆจมปลักอยู่ในความคิดวนลูปแบบเดิมๆโทษตัวเองบ้างอะไรบ้างจนคิดว่าการจากโลกนี้ไปจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีโอเคเข้าใจรับฟังแล้วยังไงคิดหาวิธีสิจะตายยังไงเอาละฟังเอพิโซดนี้กันซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำสิ่งที่เป็นปัญหาความท้าทายเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกฝั่งมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์แจกแจงเปิดประเด็นขุดคุยคำตอบที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในตัวปัญหานี่แหละปรับสมดุลชีวิตด้วยสัจจะความจริงเพื่อให้เห็นเส้นทางที่จะดำเนินต่อไปในชีวิตได้ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสมการชีวิตซึ่งชีวิตการดำเนินไปของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังบางคนก็จะมีความทุกข์มากบ้างความทุกข์น้อยบ้างความทุกข์ที่เราคิดว่าน้อยๆสำหรับบางคนมันเป็นมากสำหรับบางคนหนึ่งทุกข์ที่คนหนึ่งคิดว่าโอ้มันมากเหลือเกินกับอีกคนหนึ่งนี่มันเล็กน้อยมันไม่มีปัญหาสำหรับเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังนั่นคือว่าเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นช่องทางที่จะให้มีการรับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนปัญหามันคือตรงนี้นี่แหละว่ารับรู้แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างดีอย่างถูกมันก็ทุกข์ไม่มาถ้าเราเข้าใจคลายเคลื่อนไปจากที่มันเป็นมันก็จะทุกข์มากความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่เป็น relative ท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่สัมผัสเหมือนเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของสัมผัสเหมือนเวลาเหมือนระยะทางเนี่ยเป็นเรื่องสัมผัสเหมือนกันอย่างบางคนที่บอกว่าเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยสำหรับบางคนนี่ระยะทางเท่ากันแต่ว่ารู้สึกไกลมากไกลเนี่ยสำหรับคนที่อ่อนล้าเหนื่อยล้าเนี่ยการเดินทางสั้นๆโอ้โหเหมือนไกลมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับนี่กลางคืน 7-8 ชั่วโมงนี่มันยาวนานมากแต่สำหรับคนที่เข้มแข็งเดินทางนี่โอ้ระยะทางไกลเขาก็ว่านิดเดียวคนที่แบบว่าง่วงเหนื่อยมาตลอดเนี่ยนอนหลับ8ชั่วโมงโอ้อะไรกันมันแป๊บเดียวยังนอนไม่พอมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า relative คือเป็นสิ่งสัมผัสความทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งสัมผัสขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยจะทำให้มันรู้สึกมีความว่ามากหรือน้อยตัวนี้แหละความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นปัญหาที่ต้องการจะพูดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคนที่เจอปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความรักอกหักรักคุดแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะเจอปัญหาเรื่องของการงานเช่นโดนหัวหน้าด่าโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งหรือปัญหาในโรงเรียนบางทีบางคนก็โดนครูว่าโดนเพื่อนแกล้งจะมีความคิดถึงขนาดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้ต้องอยู่แล้วล่ะอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์เจอแต่ความทุกข์พวกนี้ตายซะดีกว่าเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวตัมฟังถูกพ่อแม่กดดันบ้างพี่น้อง หรือทำไมลูกฉันไปเสพยาเสพติดมีปัญหาการพนันนั่นนี่คบเพื่อนชั่วโอ้ฉันจบชีวิตดีกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อไปละอยู่ต่อไปก็หาทางออกไม่เจอหรือปัญหาเรื่องหนี้สินวางเกี่ยวกับการเงินหนี้สินเนี่ยโอ้ที่มันเยอะมากจะไปใช้หมดยังไงไหวเนี่ยหน่วยเป็นกี่หลักกี่หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรับภาระคนเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งเหนื่อยด้วยทั้งท้อด้วยทั้งหมดกำลังใจด้วยใครว่าท้อนี่ให้ลิงถือฉันนี่แหละถือเองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็มีความคิดวนลูปแบบเดิมๆแบบนี้จะขับรถไปเองจะไปกับเพื่อนกินข้าวที่ร้านอาหารดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟก็ยังมีความคิดวนลูปแบบเดิมๆไปอย่างนี้ที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือบางทีบางคนพยายามหลายเที่ยวแล้วนะทุกฝั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นพยายามจะลดความอ้วนลดแล้วโอ้ได้แล้วไม่พอนานมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมอ้วนใหม่เหมือนเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟกต์สามสี่รอบก็เป็นอย่างนี้เว้ยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า depression พยายามในเรื่องลดความอ้วนนี่ก็อย่างหนึ่งพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หกหักรอบสองผิดหวังรอบสามไม่ได้ตามที่คิดรอบสี่จนเป็นความเหนื่อยอ่อนท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจจนถึงขนาดว่าเป็นโรคที่เขาวินิจฉัยกันว่าซึมเศร้ามีการพิสูจน์มีการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่หลั่งมาในสมองจึงเรียกว่าต้องใช้ยายาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งทุกฟังว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายเพราะเขามีส่วนผสมเขาป้องกันมาแล้วก็คิดมาแล้วว่าคนที่อยากจะตายบางทีมันก็ดูหนังดูละครมากจะตายก็กินยาเกินขนาดโอเวอร์โดสกินบางที30เม็ด50เม็ดคิดว่าเออจะตายเพราะด้วยฤทธิ์ของยาแต่ยาโรคซึมเศร้ากินยังไงก็ไม่ตายทุกฝ่ายก็ออกแบบป้องกันมาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวหลังกลับมาจากการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจทุกฝ่ายเราจะมาวิเคราะห์เจาะลงไปว่าวิธีการตายเนี่ยมันมีกี่วิธีและวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน
1: พุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะธาจะสระสัมปันโนพุทโธธัมมังอเทสยิอัตถลาโภจะสักการโรติฏฐิยานังอาหายถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรุชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าพาเวรุชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้ง4กมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม
0: ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณปัญหาที่เรากำลังพูดถึงพูดคุยต้องการจะมาปรับสมการในสัปดาห์นี้คือเรื่องของการฆ่าตัวตาย คิดว่าสมการที่ซ้ายขวาความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดนี่ทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันนะท่านผู้ฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุเนี่ยอันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเอาเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้อะมนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่อะมนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วตัวฟังมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะมาคิดว่าโดดตึกให้ตายกว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างอันนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกมาเฉยหลายๆเคสตามฝั่งในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่ว่าพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้แล้วทำไมไอ้พวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะพี่ฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงขนาดว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยุ่แล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังเพื่อที่จะบอกถึงประเด็นว่าความตายเนี่ยมันไม่ยากทุกฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ข้อหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่พูดนี้นะต้องออกตัวไปก่อนท่านผู้ฟังสำหรับพระสงฆ์นี่ท่านบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเขาไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนนั้นเขาไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ย ม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตายแต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ตาคุณเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากคุณผู้ฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเพราะว่ามันไม่ยากอย่างดีว่าลมก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายจะตายเนี่ยนะเออบอกอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายจะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมาเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมานี่นะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมานี่แหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาใหม่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมากจนถึงที่เรียกว่าจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจและทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ฉันคิดว่าฉันจะตายตายเนี่ยมันเกิดขึ้นความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากๆเพราะอยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่บอกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักคุดเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่พอฉันไม่ได้อยู่กับเขางั้นฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วลูกนี่ก็รักพ่อแม่อยู่แล้วเออแต่ทำไมบอกว่าด่ากันแบบเนี้ยโอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยถ้ายิ่งวนลูปมันก็คูณ1วนลูปอีกลูปนึงก็คูณ2วนลูปอีกลูปนึงก็คูณ3ยกกำลังไปเลยวนกี่ลูกก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราฟังบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหามีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันดันไม่สบายคิดซ้ำไปซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยมันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝังเป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้ กิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นมาคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีภพคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีแค่ทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้แต่บางคนเขาตายไหมตายอยู่ดิต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างไรก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางทีบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าดีว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาฟังเข้าใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนแก้ความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่เราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ป่ะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาตามทวงกันอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกอันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดเอาแต่ว่าศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบจบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิดคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการหนึ่งว่าทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างเป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลยแต่ที่ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้ว เรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคนนั้นผ่านมาแล้วแม้บางทีมันมีความรู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ไอ้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นมันไปไหนมันไม่ได้จบไงทุกฝั่งมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างก็เลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมาอย่างไรแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนเขาไม่ได้ลงมือเขาก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเพราะนั้นความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมากพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกขอริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยทั้งฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยทั้งฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีกสวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันเนี่ยอุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะก็พบเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่เขาเป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเงี้ยท่านฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีท่านฟังว่าไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์คิดว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้ลูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็ อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวัยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางโอ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยคิดว่าฉันสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายๆของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกที่มีความสบายธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากๆของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงอุ้ยแสงสว่างของฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งโอ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่บอกว่าคือที่ว่ามากๆเนี่ยคือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกจะมาฟังนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกเนี่ยคือถูกเผาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฝั่งน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะแบบว่ามันมีรองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 40-50 องศาทุกฝั่งร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยแล้วถ้าบอกมันอยู่จอดจ่อหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสัตว์นรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้าง

บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะในนิริบาตในตัวใหญ่บังไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกในนิริบาตเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกข์ต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกข์มันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกบ้างมือดีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่ครึ่งเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเลยคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนที่ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้นั่นก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกมันก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงทุกฝังยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหกายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขเนี่ยแต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงเนี่ยนะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นทุกฝั่งเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไม่มีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกนี่หรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากในสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดในกับพวกอสุรกายยังมีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่า

ที่จะจินตนาการได้คือถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยนี่เพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกข์มันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์คือเห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างเงี้ยนะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห้วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้ภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงได้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานเลยมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแบบบางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอ้าทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างนี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจนี่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดนี่จนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดวนลูปมากต่อไปมันจะเลยเถิดไปถึงกับจะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันพระมักกะลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี่เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายแต่ไม่สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่6 7รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วคิดว่าถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำล่ะเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบนี้ก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่ง
เลือดไหลออกพลึกพลึกออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาโอ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นหวังเห็นความจริงได้มาโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้ท่านก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นฟังเราตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี่คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทําความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่เออนี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฝังเมื่อถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีตามฝังปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่เพราะเราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงพอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่น่ะมีไหมลูกเต้าน่ะมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตาที่มีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเนี่ยเออแต่พอคิดถึงพ่อแม่เออถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจโอ้ยมันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างต่างกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไป
บางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั้นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งทางออกเรื่องของปัญหาหนี้สินทางออกเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี้มันไม่มีปัญหาแล้วทั้งวังแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมคุณยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทุกฝังพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่ดูคำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายเนี่ยมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่ายังไงมันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เรามีเมตตาที่เรามีการให้อภัยที่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั่นน่ะมีความหมายนะระวังมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีอ่ะโกงเขาบ้างทำร้ายสิ่งต่างๆบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าทั้งหวังมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตทั้งหวังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยทั้งหวังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้าง
ทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ทุกฝั่งการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกนะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทำฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วตัวฝั่งเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคาราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโลกไปเราก็ยังมีความสุขได้หรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบาน พระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในขันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าสอทพร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอชที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอทพร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะวันนี้ประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับไทยรัฐค่ะพาดหัวเอาไว้นะคะว่ากรรมธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหั่นอำนาจ7เสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้หนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสวค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวเปิดมติสำนวนไต่สวนคดีหัวเลือกสวกกตชงสารฟัน36รายอนุทินเมินขยายผลภูมิใจไทยไม่เกี่ยวนฤพลนำลิ้วนายกอบจ.นนท์ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดคลี่ปมฆ่าสาวไทยศพยัดเป๋าสยองเกาะไต้หวันแฟนหนุ่มจีนหึงลงมือเหี้ยมดับคาโรงแรมกลางกรุงไทเปขับรถนำร่างไปซุกตู้แช่แข็งแค้นฝ่ายหญิงขอยุติสัมพันธ์ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวกกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่3ถึง7เปิดมติคดีหัวสว.เผย5ต่อ2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนท์คึกคักค่ะหน้าหนึ่งสุพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าววุฒิสภาศพช่องรื้อใหญ่ผ่าตัดกกต.ริบอำนาจถอดถอนได้ชี้วินิจฉัยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือนะคะปฏิรูปโครงสร้างที่มาอ้างอัปเกรดเลือกตั้งหน้าหนึ่งสุพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวกกต.กลางมติคดีหัวแจงยิบข้อกล่าวหา4ถึง7พิสิทธิ์จี้ใช้มาตรฐานเดียว138สว.ค่ะหน้าหนึ่งสุพิมพ์ในกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวมรสุมหัวสว.ฉุดกกต.ภูมิใจไทยพรรคประชาชน5ฉากทัศน์ชงสารเกมสภาดันแก้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็มาในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจนั้นพาดหัวข่าวหรือ MPI รับอุตสาหกรรมยุคใหม่นักเศรษฐศาสตร์ชี้โครงสร้างผลิตเปลี่ยนลดปมสวมสิทธิ์ค่ะนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวคราวของกกต.กันก่อนนะคะที่มีการเปิดมติสอบหัวเลือกสว.ทั้ง427คนนะคะโดยมีการระบุข้อกล่าวหาเอาไว้ในข้อกล่าวหาที่4ถึง7ว่ามีการส่งสารดีกาดำเนินคดีอาญาทั้งหมดเนี่ย77รายในขณะที่บางสำนวนนะคะก็มีมติยกคำร้องทั้งเอกฉันท์แล้วก็เสียงข้างมากค่ะโดยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้มีการเปิดเผยนะคะมติการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่4ถึงข้อกล่าวหาที่7ตามพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561ซึ่งมีการพิจารณาไปนะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาและก็ได้เผยแพร่เป็นข่าวค่ะเลขที่456/2569วันที่20กันยายนโดยข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยข้อกล่าวหาที่4ค่ะจัดทำเสนอสัญญาว่าจะให้หรือว่าจัดเตรียมทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดข้อกล่าวหาที่5เลี้ยงหรือรับที่จะจัดเลี้ยงผู้ใดข้อกล่าวหาที่6เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์เพื่อสมัครหรือไม่สมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครข้อกล่าวหาที่7ค่ะเรียกรับหรือว่ายอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรือว่างดเว้นไม่เลือกผู้ใดค่ะก็มีการเปิดรายชื่อนะคะกลุ่มที่กกต.นั้นมีมติส่งสารฎีกานะคะอย่างกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในกรณีที่1กกต.เนี่ยมีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อสารฎีกาและดำเนินคดีอาญานะคะก็มีนายสุบินศักดาแล้วค่ะผู้ถูกร้องที่212นายวรพจน์ตั้งพันเพียรผู้ถูกร้องที่224นายนิสิตาหมั่นชัยผู้ถูกร้องที่225ส่วนผู้ถูกร้องที่1นะคะแล้วก็ผู้ถูกร้องที่227นั้นมีมติ6ต่อ1ค่ะให้ยกคำร้องก็มีชื่อของพลเอกเกรียงไกรศรีรักแล้วก็นางสาวยานีสีฟ้าในขณะที่ผู้ถูกร้องที่203คือนายพิชัยชมพูผลนั้นมีมติ4ต่อ3ค่ะให้ยกคำร้องในกรณีที่2นะคะกกต.มีมติเอกฉันท์ให้ส่งสารฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องที่150ถึง158นั่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในกลุ่มจังหวัดอุทัยธานีก็มีมติ6ต่อ1ให้ยื่นคำร้องต่อสารฎีกาและดำเนินคดีอาญาในทุกกรณีได้แก่ผู้ถูกร้องที่10ในเสกจุนเกศรแล้วก็ผู้ถูกร้องที่134ในอลงกตวรกิจส่วน ลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็มีมติ6-1แล้วค่ะให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในทุกกรณีได้แก่ผู้ถูกร้องที่29ในสมศักดิ์จันแก้วผู้ถูกร้องที่35ในเตชสิทธิ์ชูแก้วและผู้ถูกร้องที่135ในณัฐกิจหนูรอดผู้ถูกร้องที่207ในสมเกียรติเลียงประสิทธิ์และก็ผู้ถูกร้องที่211นางสาววารินชินวงศ์และผู้ถูกร้องที่220ในอธิวัฒน์มนตรีค่ะส่วนกลุ่มที่เป็นจังหวัดสงขลานั้นนะคะก็จะมีกรณีที่1ผู้ถูกร้องที่62ค่ะในโสพลมโนมยาและผู้ถูกร้องที่174ในอำนาจกิติโชติมีมติ6-1นะคะให้ส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาและในกรณีของนายโสพลนะคะมโนมยาแล้วก็ผู้ถูกร้องที่175ในปรีชาวิเศษสินนั้นมีมติ5-2ให้ส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากรณีที่3นายโสพลมโนมยาและผู้ถูกร้องที่176นายสุพรบริสุทธิ์มีมติเอกฉันท์ให้ยกคำร้องค่ะส่วนที่นี้มาที่กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะในกรณีที่1ผู้ถูกร้องที่84ในสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมมีมติให้ส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาค่ะกรณีที่2ผู้ถูกร้องที่221นางสาวพันนิพาผาสุกมีมติให้ส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในประเด็นที่1ถึง5และ7และก็8ส่วนประเด็นที่6นะคะมีมติให้ยกคำร้องยังมีผู้ถูกร้องที่416นางสาวธัญรัตน์สุวรรณพรหมผู้ถูกร้องที่417นางสุมาลัยทรงแสงฤทธิ์ผู้ถูกร้องที่418นางสาวปิยลักษณ์ศิลาแดงและผู้ถูกร้องที่419ในเสกสรรนิสัยกล้าและผู้ถูกร้องที่330ในสมศักดิ์บุญตีอยู่ในประเด็น

ชี้แจงหมดทุกอย่างแล้วจะบอกว่าเอาบรรทัดฐานอะไรในเมื่อกกต.เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเลือกส.ว.ก็เชื่อว่าคงจะต้องจบในกระบวนการตรงนั้นและผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหลังจากนี้อาจจะมีการใช้โมเดลเหมือนกับนางแดงกองมาส.ว.และนายสมภารพลศักดิ์ส.ว.ไปยื่นศาลฎีกาและศาลฎีการับคำร้องในความผิดฐานต่างๆที่ยังไม่ได้มีการฟ้องผ่านกกต.อันนี้คุณพิสิทธิ์เองก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ค่ะของศาลฎีกาแผนกการเลือกตั้งซึ่งอีกอย่างนึงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องด้วยในกรณีของนางแดงแล้วก็ในสมภารถ้ากกต.ก็ต้องมาชี้แจงนะคะซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงจริงๆเนี่ยทั้งหมดว่าแต่ละกรณีที่มีการออกมาร้องนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ถามนะคะว่าไม่กังวลใช่หรือเปล่าว่าถ้าหากว่าไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.เนี่ยแต่ว่าจะโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกาทางสว.พิสิทธิ์ก็บอกนะคะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะตนไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้เป็นยังไงวันนี้ก็เป็นแบบนั้นเราเชื่อในกระบวนการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่างๆซึ่งตอนนี้เราได้รับความเป็นธรรมมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หยุดยังไม่จบสักทีเพราะจริงๆแล้วในกระบวนการทุกอย่างถ้าเอาตามกฎหมายตามหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี2560ควรจะต้องยุติแล้วแต่หลายๆคนนั้นก็ยังไม่หยุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะนำเรื่องหัวสว.เป็นธงในการซักฟอกรัฐบาลด้วยจะมีการติดตามยังไงหรือไม่ทางสว.พิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะคะเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราอยู่กันคนละฝั่งสภาผู้แทนราษฎรส่วนสว.เนี่ยอาจจะมีการโดนพาดพิงเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมดทุกอย่างแล้วและมีคำตัดสินหมดแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างนั้นมันเคลียร์หมดแล้วและก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายนั้นน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้พอถามถึงกรณีเวทีฝ่ายค้านค่ะที่คุณนันทนานันทวโรภาสสว.เนี่ยไปร่วมงานด้วยแล้วก็มีการระบุว่ามีการบอกว่าโดนขุดสีน้ำเงินเอาคืนซึ่งทางคุณพิสิทธิ์ก็ได้ยกการประชุมของผู้สมัครนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี1คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันก่อนที่จะมีวันเลือกสว.ได้บอกว่าขอตั้งข้อสังเกต5ข้อคือ1นางสาวพันนิกาวานิชได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะคุณพันนิกาไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าจะได้ยินคำตอบหรือไม่แล้วก็2จากที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนก็เอะใจในคำตอบเพราะนายเทวฤทธิ์บอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นึงคือเซนเตอร์ซีเนตนะคะซีเนต67ค่ะซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวฤทธิ์เนี่ยย้อนแย้งกันหรือไม่เชื่อว่ามีคนจัดงานอย่างแน่นอนแล้วก็3งานดังกล่าวในเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะกับห้องจูปิเตอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายซึ่งทราบมาว่าออกมาเป็นบินใบเสร็จใบเดียวคนที่ไปงานในวันนั้นเนี่ยบอกว่ามีกล่องบริจาคแล้วก็ใส่เงินบริจาคเข้าไปจึงเกิดคำถามว่าการตั้งกล่องบริจาคเก็บไปเท่าไหร่หากเก็บไปมากกว่าใครได้ประโยชน์และถ้าเก็บน้อยกว่าแสดงว่ามีคนเติมเข้าไปใช่หรือไม่แล้วก็4ก่อนที่จะเข้างานในวันนั้นเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในซีเนต67ก่อนซึ่งในงานเนี่ยมีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ทำไมคนที่จะมาเป็นสว.ต้องถามประเด็นเหล่านี้ด้วยลองเปิดข้อมูลในไอลอได้เลยจะมีบอกเลยว่าใครตอบคำถามใดบ้างที่สำคัญถ้าบอกว่าเป็นการประชุมแบบเปิดเผยเปิดเผยจริงหรือไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวพอจะประชุมกันนักข่าวเนี่ยเชิญข้างนอกแล้วเก็บมือถือทำไมจะต้องเก็บมือถือถ้าบริสุทธิ์ใจก็แนะนำตัวกันธรรมดาแต่เท่าที่ทราบมีอะไรมากกว่านั้นและคุณพิสิทธิ์ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าในข้อ5เนี่ยตนถามไปยังผู้เข้าร่วมงานและไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับลิสต์แบรนด์3สีสีขาวสีเขียวสีฟ้าใส่เพื่ออะไรทำไมจะต้องมี3สีหากบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ทำไมมีแค่เพียง3สีแล้วลองไปดูสีที่คุณเทวฤทธิ์ใส่กับสีที่อาจารย์นันทนาใส่เนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วได้เป็นสว.ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ใส่สีเนี่ยทุกคนได้เป็นหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นคนอื่นที่เป็นสีอื่นเนี่ยได้เป็นหรือไม่ก็ไม่มีใครมาชี้แจงผมต้องการเรียกร้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกกต.คุณจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับการตรวจสอบการหัวสว.ของสว.138คนผมขอความเป็นธรรมให้ได้มีระดับการตรวจสอบที่เข้มข้นเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสว.สีส้มเนี่ยไม่ได้ไปให้การกับกกต.สะท้อนอะไรบ้าง
ทางคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าที่โดนกล่าวหา138คนนั้นได้เข้าให้การกับกกต.อย่างครบถ้วนและได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่จึงคิดว่าถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็ควรจะไปให้การทุกอย่างเหมือนกับที่ทางสว138คนนั้นได้ทำประชาธิปไตยของท่านที่ท่านพูดเนี่ยท่านไม่ได้พูดอย่างที่ท่านปฏิบัติพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยแต่เอามวลชนลงทำถนนแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าประชาธิปไตยที่พูดจริงก็ต้องใช้กระบวนการตามระบบระเบียบตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญในปี60คือคุณต้องเคารพกติกาและก็เคารพกฎหมายเป็นสำคัญไม่ใช่ปากบอกประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่จบกันสักทียังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานถึงการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อสัญจรนะคะที่โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างด้วยนะคะว่าทั้งคุณพิสุทธิ์นะคะทรัพย์วิจิตรค่ะอดีตนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังซึ่งเป็นสวที่ได้รับตำแหน่งคนใหม่แล้วก็เคยเป็นสวสำรองกลุ่มศิลปินเนี่ยเคยเรียกร้องแล้วก็ต่อต้านสวสีน้ำเงินและขบวนการหัวสวถึงขั้นแต่งเพลงร้องหน้ากกต.ก็ได้เดินทางร่วมกับคณะในครั้งนี้ด้วยโดยทางคุณพิสิทธิ์นะคะอภิวัฒนาพงศ์เนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าตนได้คุยกันแล้วเนื่องจากอยู่กรรมธิการด้วยกันที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงเราก็ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่วันนี้อยู่ในฐานะสว.วันนั้นในพิสุทธิ์เนี่ยอยู่ในฐานะประชาชนแล้วก็เป็นสว.สำรองหน้าที่ตอนนั้นในพิสุทธิ์ก็ทำหน้าที่ไปมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องก็สามารถทำได้แต่วันนี้มาอยู่ในตำแหน่งสว.แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราแยกได้อะไรคือหน้าที่อะไรคือความรับผิดชอบอะไรคือเรื่องส่วนตัวเราแยกแยะออกทีนี้มาดูโพค่ะนะคะนิด้าโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยเขามีการเปิดเผยนะคะผลการสำรวจเรื่องมติกกต.ระหว่างวันที่15ถึง16กันยายนจากประชาชนนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับมตินะคะของกกต.ในกรณีหัวการเลือกสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด77คนนะคะรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบันใน26คนซึ่งก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 บอกว่าไม่เคยคาดการอะไรเลยเราลงมานะคะร้อยละ21ระบุว่าตรงตามที่คาดการเอาไว้แล้วก็ร้อยละ 17.86 บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดการเอาไว้เลยค่ะร้อยละ 15.50 บอกว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการเอาไว้ร้อยละ 10.84 บอกว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการไว้ส่วนนั้นความกังวลนะคะของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.ก็พบว่านะคะร้อยละ 35.34 ค่ะบอกไม่กังวลเลยเราลงมานะคะร้อยละ 30.46 ค่ะบอกว่าค่อนข้างกังวลนะคะแล้วก็ร้อยละ 19.16 บอกว่าไม่ค่อยกังวลค่ะมาทางด้านของโพอีกโพนึงคือศูนย์ดุสิตโพเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศค่ะในเรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจากกลุ่มตัวอย่างนะคะ 1,123 คนก็พบว่านะคะเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงการพิจารณาและตัดสินคดีของศาลร้อยละ 63.85ซึ่งทางนี้นะคะจากสถานการณ์คดีการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทยโดยร้อยละ 46.39 มองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยนั้นได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมกันค่ะแล้วก็ร้อยละ 38.02 เรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงก็คือการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็ร้อยละ 66.87 เรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือทำให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์และความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นร้อยละ 66.52 ค่ะทีนี้เนี่ยนะคะมาตามกันกับในอีกประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนั่นก็คือเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่มีรายงานกันออกมาว่าในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ค่ะมีวาระนะคะพิจารณาสำคัญก็คือรายงานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาที่มีคุณนรเศรษฐ์นะคะปรัชญากรสว.เนี่ยเป็นประธานค่ะโดยมีสาระสำคัญนะคะสรุปปัญหาการเลือกตั้งไทยคือระบบการเลือกตั้งที่กกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจวินิจฉัยประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเช่นถือหุ้นสื่อคดีอาญาใช้เวลา 1-2 ปีขาดการประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นผู้ที่รับเลือกตั้งถูกวินิจฉัยความผิดย้อนหลังต้องเลือกตั้งกันใหม่ทำให้สิ้นเปลืองนะคะงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตามรายงานเนี่ยเขายังมีการระบุเอาไว้อีกเนี่ยนะคะในการประชุมวุฒิวันนี้เนี่ยนะคะว่าตามรายงานระบุเอาไว้ในส่วนของกรรมธิการ
ว่ากกต.เนี่ยมีปัญหาค่ะมีปัญหาในการตีความมักเป็นไปเพื่อป้องกันความรับผิดของตัวเองเป็นอุปสรรคต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเช่นบัตรเลือกตั้งไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบทั้งที่หลายประเทศนั้นพัฒนาในการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การพัฒนาการเลือกตั้งที่ทันสมัยนั้นสะดุดลงไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการใช้บทลงโทษรุนแรงตัดสินทางการเมืองเป็นการทำลายโครงสร้างพรรคการเมืองผ่านการตัดสิทธิผู้บริหารพรรคและขณะเดียวกันก็ยังมีข้อสงสัยที่มาของกกต.กกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญปี60ที่มีรากฐานจากการยึดอำนาจทำให้ถูกตั้งคำถามถึงที่มาและความชอบธรรมมีคำถามในเรื่องของการยึดโยงกับประชาชนรวมไปถึงปัญหาความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่เป็นข้าราชการในท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นส่งผลต่อการทำงานและมีข้อกังวลต่อการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ผันแปรไปตามสถานการณ์ทางการเมืองก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มีสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์และสำหรับข้อเสนอแนะค่ะเพื่อแก้ไขนั้นมี3แนวทางด้วยกันคือ1ข้อเสนอระดับหลักการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันต่อการจัดการเลือกตั้งของกกต.นะคะโดยมีการแบ่งบทบาทตรวจสอบกระจายอำนาจการเลือกตั้งไปสู่ท้องถิ่นผ่านการให้ความเห็นชอบจากมติร่วมกันของรัฐสภาคือส.ส.และส.ว.โดยปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาเป็นแบบดุลยภาพไตรภาคีมีฝ่ายการเมืองฝ่ายวิชาการและภาคประชาชนลดการผูกขาดในขณะที่คุณสมบัติของกกต.นั้นก็ให้ลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำเหลือ35ปีให้กกต.มาจาก4สายงานหลักคือกฎหมายวิชาการภาคประชาสังคมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะกับแนวทางที่2ก็คืออำนาจหน้าที่กกต.นั้นให้มีการแยกอำนาจนะคะจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองพร้อมกับให้อำนาจรัฐสภานั้นถอดถอนกกต.ได้ด้วยเสียงข้างมากจากรัฐสภาเช่น2ใน3หรือ3ใน5และข้อเสนอที่3ค่ะเป็นข้อเสนอระยะสั้นเช่นประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการใน7วันคืนสิทธิ์ผู้พลาดการเลือกตั้งล่วงหน้าส่งเสริมการสังเกตการโดยประชาชนและยกเว้นค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการของพรรคการเมืองรายงานผลคะแนนรายหน่วยในรูปแบบดิจิทัลใช้ระบบหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศส่วนข้อเสนอระยะยาวก็คือแก้รัฐธรรมนูญแก้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกส.ส.และพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ค่ะวันนี้นะครับเป็นประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับกับการเสนอยกเครื่องในการเลือกตั้งโดยเฉพาะกับการหันอำนาจนะคะ7เสือกกต.ของทางคณะกรรมการวุฒิสภาวันนี้รอติดตามกันค่ะเอาละค่ะมาต่อกันกับความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกอปจ.นะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็ปรากฏว่าทางพรรคประชาชนนั้นก็แห้วกันไปนะคะคือกลุ่มผึ้งหลวงค่ะชนะการเลือกตั้งตามคาดนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะซึ่งเสียชีวิตค่ะโดยมีหน่วยเลือกตั้งทั่วทั้งจังหวัดเนี่ยรวม 1,450 หน่วยครอบคลุมนะคะใน6อำเภอมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย 1,075,971 คนและมีผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย6คนด้วยกันและนะคะความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหก็ฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะคะทุกคนก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีฝนทั้งวันหรือเปล่าอันนี้ทางด้านคุณเชษฐานะคะโมสิกรัฐผู้ว่านนทบุรีค่ะเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็กลัวว่าเรื่องของฝนเนี่ยจะมีผลกระทบกับประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แต่พอก่อนช่วงเวลา8นาฬิกาเนี่ยนะคะเปิดการลงคะแนนฝนก็หยุดตกอากาศช่วงเช้าก็แจ่มใสก็เลยทำให้การลงคะแนนนะคะ 1,450 หน่วยประชาชนนั้นสามารถออกมาใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งได้จนถึงตอนช่วงสายๆก็ไม่มีปัญหาจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนั้นนะคะตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยนับไปแล้ว 94.6% ปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณนรพลเย็นประเสริฐค่ะผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงนั้นได้คะแนนไปแล้ว 182,424 คะแนนอันดับ2นะคะเป็นผู้สมัครหมายเลข4จากพรรคประชาชนค่ะคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดได้คะแนนนะคะ 130,015 คะแนนส่วนอันดับ3นะคะเป็นคุณธามพักบวรค่ะผู้สมัครหมายเลข6ได้ 7,007 คะแนนนะคะก็ทำให้เนี่ยนะทางด้านกลุ่มผึ้งหลวงค่ะก็ออกมาแถลงชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยนะคะโดยประมาณสักใกล้ๆ2ทุ่มแล้วค่ะนะคะทางกลุ่มผึ้งเหลืองกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยนะคะออกมาแถลงชัยชนะหลังจากที่ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะก็
ก็เรียกว่านำห่างกันเลยทีเดียวคุณนฤพลค่ะก็ออกมาขอบคุณนะคะพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีทุกคนที่ยังไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีทุกคนเนี่ยมาเลือกตั้งในวันนี้เราก็คงไม่มีวันที่จะรู้ได้ว่าเรายังเป็นที่ไว้วางใจอยู่ก็ขอบคุณประชาชนและทีมงานผึ้งหลวงทุกคนที่ร่วมเหนื่อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายทุกคนทำงานหนักไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทำให้เราได้รับความสำเร็จอย่างที่ใจนั้นตั้งเอาไว้และคุณนฤพลนะคะยังพูดอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะก็คือคิดว่าดวงวิญญาณของท่านอดีตนายกพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐยังคอยเฝ้าดูเราอยู่ว่าลูกหลานของท่านนั้นจะได้รับความสำเร็จหรือไม่ทางคุณนฤพลก็บอกว่าอาครับผมน้องยุ้ยทีมงานผึ้งหลวงทุกคนเราทำสำเร็จแล้วและเราจะสานต่อนโยบายที่เราพูดได้ขอให้สบายใจได้ค่ะและพอถามถึงชัยชนะที่ได้รับเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการชนะพรรคประชาชนคุณนรพลก็บอกว่าคิดว่าการเมืองท้องถิ่นค่ะเราสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริงๆทีมงานเราอยู่กับประชาชนจริงๆสจพาผมไปพบกับพี่น้องประชาชนทุกซอกทุกมุมทุกอำเภอรู้จักทักทายเป็นสิ่งที่คิดว่าเรามีเสน่ห์ทำให้เราได้รับความไว้วางใจแล้วก็คิดว่านี่คือสาเหตุสำคัญเพราะเรานั้นใกล้ชิดกับประชาชนพอถามถึงเสียงโจมตีเนี่ยนะคะว่าเป็นบ้านใหญ่คุณนรพลก็บอกว่าเราไม่คิดแบบนั้นเราอยากทำประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดนนทบุรีเพราะนโยบายที่ท่านธงชัยวางเอาไว้เป็นแนวทางที่ดีทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนก็เจอคนพูดว่าคิดถึงท่านมากๆอยากให้เรานั้นสานต่อค่ะส่วนทางด้านของพรรคประชาชนนะคะคุณเดชรัตน์ค่ะก็ออกมายอมรับกับความพ่ายแพ้นะคะในศึกการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีโดยคุณเดชรัตน์นะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณนรพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงที่ชนะการเลือกตั้งและจะเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไปสำหรับผมในช่วงเวลา31วันที่ผ่านมามีความหมายมากเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสพูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันไหนหยุดเดินสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายนั้นจะยังคงอยู่และเราจะยังทำหน้าที่ทางการเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เรานั้นสามารถทำได้ค่ะเอาละจากเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็มากันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันต่อนะคะก็มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วค่ะจากทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แล้วค่ะว่าณวันที่18กันยายนนั้นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้นนะคะ

ร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยยอดใช้จ่ายสะสมนะคะแบ่งเป็นเงินภาครัฐร่วมจ่าย 92,900.7 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,654.9 ล้านบาทโดยเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านปกติ 155,335.8 ล้านบาทและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะ 6,219.8 ล้านบาททางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกเอาไว้แล้วค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับมาตรการที่ช่วยประชาชนได้ตรงจุดและทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงไทยช่วยไทยพลัสจึงดูแลทั้งสองด้านพร้อมกันก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและช่วยประคองรายได้ของผู้ประกอบการโดยยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสะท้อนการหมุนเวียนของกำลังซื้อไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางในการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกเอาไว้ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22กันยายนโดยคุณลธิดายังมีการพูดถึงกรณีที่คุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้เสนอให้มีการนำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปช่วยลดราคาน้ำมันควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนว่าข้อเสนอนั้นสามารถนำมาพิจารณาได้ค่ะแต่ว่าต้องถามให้ครบว่าถ้าเอาเงินที่เดิมเนี่ยตั้งใจช่วยค่าครองชีพประชาชนไปลดราคาดีเซลแล้วคนที่ไม่มีรถล่ะจะได้อะไรผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยหรือประชาชนที่ใช้รถสาธารณะจะได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไรเพราะการลดราคาน้ำมันย่อมให้ประโยชน์โดยตรงตามปริมาณน้ำมันที่ใช้คนที่เติมมากก็ได้ส่วนลดมากส่วนคนที่ไม่ได้เติมน้ำมันไม่ได้รับส่วนลดโดยตรงเพราะฉะนั้นนะคะทางรองโฆษกค่ะก็บอกว่ารัฐบาลได้เข้าใจว่าราคาน้ำมันมีผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าและมาตรการด้านพลังงานก็สามารถมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่ถ้าหากว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการช่วยค่าครองชีพโดยตรงก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าต้นทุนที่ลดลงเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านไปถึงประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะพร้อมรับฟังข้อเสนอค่ะเกี่ยวกับการลดภาระของราคาพลังงานจากทุกฝ่ายแต่ว่าการออกแบบมาตรการเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะผู้ใช้รถยนต์หรือว่าผู้ที่ใช้ขนส่งสาธารณะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ร้านค้ารายย่อยนะคะหรือว่าประชาชนที่ไม่มีรถส่วนตัวรวมไปถึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าของเงินภาครัฐและผลต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปกับการช่วยลดราคาดีเซลซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกแต่ว่าก็ไม่ควรจะเริ่มมาจากการเห็นตัวเลขที่ว่าเหลือเงิน 50,000 ล้านบาทและสรุปว่าสามารถโยกมาใช้ได้ทันทีและที่สำคัญนโยบายค่าครองชีพนั้นต้องไม่ออกแบบโดยมองเฉพาะคนที่มีรถเพราะประชาชนที่ไม่มีรถก็มีค่าครองชีพและรัฐเองก็มีหน้าที่ในการดูแลเขาเช่นเดียวกันในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณตรีรัตน์ค่ะก็มีการพูดถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับอัตรากองทุนน้ำมันเนี่ยนะคะใหม่แล้วก็คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเองก็มีมตินะคะให้ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลิตรละ4บาทว่าเป็นเพียงนะคะการรีดกำไรโรงกลั่นที่ปล่อยให้สูงเกินจริงเนี่ยมานานแม้ว่าจะเป็นมาตรการที่ควรทำนะคะแต่ว่าก็ทำช้าเกินไปแล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าโครงสร้างราคาน้ำมันยังมีภาระอื่นนะคะที่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมแตะต้องโดยเฉพาะกับภาษีสรรพสามิตที่สูงเกือบ7บาทต่อลิตรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณกรจติกาวณิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังมีการโพสต์ Facebook นะคะระบุด้วยว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยยอมลดภาษีน้ำมันดีเซลลงนะคะลิตรละ5บาทเนี่ยราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยจะลดเหลือ35บาททันทีค่ะเราใช้ดีเซลวันละประมาณ67ล้านลิตรเท่ากับรัฐเนี่ยจะเสียรายได้ไป330ล้านบาทต่อวันหรือว่าเดือนละ 10,000 ล้านบาทแทนที่จะกู้เพิ่มเนี่ยมาแจกโครงการไทยช่วยไทย 50,000 ล้านบาทให้คนกลุ่มเดิมเราสามารถที่จะลดราคาน้ำมันได้ถึงเกือบครึ่งปีการแจกผ่านไทยช่วยไทยไม่ได้ทำให้ของถูกลงไม่ได้ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ผู้ประกอบการไม่ได้ช่วยลดค่าขนส่งรัฐบาลเนี่ยบอกเองว่าจำเป็นจะต้องมีไทยช่วยไทยเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นจากต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ไปแก้ที่ต้นต่อปัญหาและวิธีนี้ก็ไม่ได้เพิ่มหนี้ให้กับประเทศอีกด้วยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้มากันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกละค่ะซึ่งก็เดินทางไปถึงโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะคะดอนเมืองโดย

0: เครื่องบินเที่ยวบินพิเศษนะคะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีนะคะจะปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในช่วงระหว่างวันที่21แล้วก็20ระหว่างวันที่20และ21กันยายนค่ะและเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนนะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจากนั้นนะคะก็จะเดินทางไปเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงวันที่25และ26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในวันนี้นะคะนายกค่ะมีกำหนดการจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวและจากนั้นช่วงบ่ายนะคะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ นะคะหรือว่า UNGA 81นะคะที่นครนิวยอร์กแล้วค่ะซึ่งไงก็ตามนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วค่ะเกี่ยวกับการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้แล้วและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้มีการหยิบยกขึ้นมาซึ่งทางไทยเองก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้โดยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไหมนายกก็บอกว่ามีโอกาสได้เจอค่ะพอถามต่ออีกบอกว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมนายกก็พูดสั้นๆเนี่ยนะคะว่าดูตามสถานการณ์และพอถามว่าจะราบรื่นหรือไม่นายกก็บอกว่าคุณสุปจีเนี่ยนะคะมีความมั่นใจส่วนจะคงภาษีให้อยู่ที่ 19% หรือไม่นั้นเราพยายามจะกดให้ได้มากที่สุดพอถามว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้เจอกับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยต่อหน้าจะพูดคุยและทวงสัญญาที่มีการตกลงในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่นายกก็บอกว่าหากมีโอกาสนะคะก็จะต้องคุยกันอยู่แล้วค่ะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปเยือนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าเป็นการไปร่วมประชุมเนี่ยนะคะสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA 81ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายกเองเคยสัมภาษณ์นะคะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงกรณีที่ถ้าหากว่ากัมพูชาเนี่ยใช้เวทีเนี่ยการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเคลื่อนไหวในเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาจะรับมือยังไงก็บอกว่าเต็มทีมทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขามีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณศิริศักดิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้พบกันกับทางฝ่ายของกัมพูชาซึ่งก็ได้เริ่มกันรอบแรกไปแล้วโดยที่ฝ่ายไทยได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนไปว่าท่าทีของเรานั้นเป็นอย่างไรและต่อมาค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะคะยังเปิดเผยด้วยว่านายกพร้อมคณะเนี่ยได้เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยโดยนายกเนี่ยมีแนวคิดนะคะเรื่องของทีมประเทศไทยพลัสเพื่อเปิดโอกาสค่ะให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันและนายกยังฝากส่งแรงใจไปถึงทัพนักกีฬาไทยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยขอให้ทุกคนนั้นทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนของประเทศไทยนะคะยังไงก็ตามค่ะสำหรับสรุปเหรียญ นะคะเอเชียนเกมเนี่ยก็ทางประเทศไทยนั้นตอนนี้อยู่ลำดับที่5นะคะจีนมาเป็นอันดับ1ค่ะ11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานส่วนไทยนั้น3เหรียญทองแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะโดยสำหรับ3เหรียญทองนั้นเราคว้ามาได้จากรางวัลเทคบอลกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นประเภทเหรียญทองคู่ผสมเหรียญทองประเภทหญิงคู่แล้วก็เหรียญทองประเภทชายคู่ค่ะซึ่งสำหรับ3เหรียญทองที่ว่านี้นะคะก็จะมีเงินรางวัลเหรียญทองละ2ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเป็นรางวัลอัดฉีดให้อีกด้วยแล้วก็ยังมีคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ขอดูมือเพราะว่าเมื่อช่วงวันที่19กันยายนนะคะพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์หรือว่าหลวงพ่อสำลีรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เจิมฝ่ามือแล้วก็ลงยัน ณมะมนมนนางพญาบริเวณหลังมือค่ะแล้วก็ฝ่ามือให้กับนายกรัฐมนตรีปรากฏว่านายกเนี่ยหัวเราะนะคะพร้อมกับลูบหลังมือซ้ายที่ลงยันค่ะก่อนจะบอกว่าอาบน้ำแล้วซึ่งก็ได้ถามพระท่านแล้วเหมือนกันว่าอาบน้ำได้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามเนี่ยนะคะถึงความขลังและพุทธคุณของการเจิมฝ่ามือและลงยันเนี่ยคืออะไรนายกก็พูดแบบติดตลกเลยค่ะว่ากันผู้สื่อข่าวถามก่อนที่จะโบกมือพร้อมกับบอกว่าโชคดีแล้วก็เดินเข้าห้องรับรองนะคะเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเขาสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณหลังมือของท่านนายกเนี่ยรอยลงยันเนี่ยจางลงจากเดิมที่ถ่ายรูปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็มากันต่อเลยค่ะนะคะกับประเด็นสถานการณ์ของโลกเราเนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาค่ะออกมาประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางใหม่ถ้าหากว่าจะไปหรือว่าผ่านตะวันออกกลางก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วก็ชี้ถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางให้ได้เห็นอย่างชัดเจนจากคำประกาศของสหรัฐอเมริกานะคะโดยกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่าน X เมื่อช่วงกลางดึกของวันเสาร์ที่19กันยายนตามเวลาท้องถิ่นเตือนให้ชาวอเมริกันค่ะพิจารณาเรื่องแผนการเดินทางไปหรือว่าผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งโดยให้เหตุผลนะคะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านนั้นอาจจะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเตหะรานค่ะยังรักษาจุดยืนเดิมในเรื่องช่องแคบฮอร์มูซโดยทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเตือนด้วยนะคะว่าขอให้ชาวอเมริกันในพื้นที่ได้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดและเตรียมพร้อมรับมือกับการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักของการเดินทางในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐหลายแห่งในตะวันออกกลางนะคะก็ออกประกาศเตือนภัยในลักษณะเดียวกันด้วยเช่นกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะกำลังเลวร้ายลงอีกครั้งค่ะหลังจากกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นกลับมาต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียด้วยฮูตีนะคะได้โจมตีเข้าใส่ซาอุเนี่ยหลายครั้งและดำเนินการบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์นะคะบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐเองก็เปิดเผยนะคะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะดำเนินการยังไงกับอิหร่านด้วยขู่ว่าอาจพิจารณาตอบโต้รุนแรงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านและก็อ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีแล้วและกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ก็ตกลงว่าจะไม่โจมตีสหรัฐค่ะก็เรียกว่าสงครามเนี่ยนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะโดยประธานสภาอิหร่านยังคงยืนยันค่ะว่าจะไม่เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซจนกว่าสหรัฐเนี่ยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและเมื่อวันเสาร์เองอิหร่านเองก็ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหรัฐอีกครั้งหนึ่งผ่านตัวกลางอย่างกาตาร์และปากีสถานโดยอิหร่านยื่นเงื่อนไขเดิมค่ะก็คือให้สหรัฐนั้นยุติสงครามทุกแนวรบยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลถอนกำลังทหารยกเลิกการคว่ำบาตรปลดล็อกนะคะอายัดทรัพย์สินและการจ่ายค่าชดเชยสงครามโดยกองทัพอิหร่านเนี่ยออกมาเตือนประเทศในภูมิภาคเลยนะคะว่าการฝักใฝ่หรือให้ความร่วมมือกับสหรัฐจะถูกตอบโต้จากเตหะรานอย่างแน่นอนค่ะและนะคะวันนี้ก็ยังมีความคืบหน้าค่ะนะคะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับนะคะกรณีที่ตำรวจกองปราบเนี่ยเข้าไปจับกุมตัวในอติโชตหรือว่าสมีโชตเนี่ยนะคะเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นี่แหละค่ะปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าหลังจากได้ข้อมูลนะคะเส้นทางทางด้านการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบค่ะที่ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดนะคะให้กับปปง.ไปตรวจสอบแล้วนะคะเพื่อที่จะหาความเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะว่าเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างทั้งปปง.เองนะคะยังได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบเส้นเงินกลับมาให้บางส่วนแล้วค่ะชุดทำงานสืบสวนสอบสวนนะคะกองกำกับการ1กองปราบกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลค่ะตามรายงานเนี่ยแจ้งด้วยนะคะว่าหลังจากนะคะนายอติโชตหรือว่าสมีโชตเนี่ยถูกจับดำเนินคดีแล้วก็โดนตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆเนี่ยจนพบเนี่ยนะคะว่านายอติโชตหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชตขึ้นมาโดยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมดเนี่ย6คนตอนนี้ค่ะพนักงานสอบสวนนะคะกองกำกับการ1กองปราบปรามเนี่ยเรียกสอบไปแล้ว5คนต่างก็ให้การปฏิเสธนะคะต่างก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและกรรมการคนสุดท้ายที่ตำรวจตรวจสอบพบนะคะก็คือป๋องสุพรรณค่ะเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการ ถูกตรวจพบนะคะว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยทางพนักงานสอบสวนนะคะกองปราบเองก็ออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ22 กันยายนซึ่งสำหรับป๋องสุพรรณเนี่ยมีความใกล้ชิดกับวัดพุทธไทยสวรรค์มาตั้งแต่มีการจัดสร้างเหรียญเหนือดวงแล้วนะคะก่อนที่จะถูกนายอติโชตหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยขอให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการซึ่งจากการตรวจสอบเส้นเงินนะคะที่ตรวจยึดแล้วก็ส่งปปง.ไปตรวจสอบเนี่ยไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณนะคะแต่ว่าก็ตามวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ทราบรายละเอียดนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นค่ะที่ทางกองทัพบกออกมาเปิดภาพมุมสูงเป็นภาพจากโดรนนะคะที่จับชัดเลยว่าทหารกัมพูชานั้นมีการใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานในการติดตั้งอาวุธหนักแล้วก็บังเกอร์ในการยิงถล่มพื้นที่ของไทยค่ะโอ้โหในกองทัพบกนะคะมีการเผยแพร่ภาพเลยนะคะเป็นภาพมุมสูงที่บันทึกจากอากาศยานไร้คนขับในทีมฟินิกซ์ค่ะเป็นภาพจากพื้นที่จริงเลยนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นที่ตั้งทางทหารของฝ่ายกัมพูชาพร้อมกับจัดวางอาวุธยิงสนับสนุนหลายประเภทด้วยโอ้งานนี้ก็รอดูกันว่ากัมพูชาจะว่าอย่างไรนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงค่ะโอ้โหวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายๆฉบับเนี่ยจะลงข่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะอย่างในไทยรัฐบอกว่าเตือนรับมือฝนยังถล่มทั่วไทยค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเดลินิวก็ลงเอาไว้บอกว่าปอพอเตือน10 จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเกาะติด24 ชั่วโมงคือทางปอพอนะคะได้ออกมาเตือนพื้นที่ภาคกลางค่ะว่าให้เฝ้าระวังเตรียมรับมือกับมวลน้ำหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็สั่งเร่งประสานกับ10 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเลยค่ะรวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยว่าให้ตรวจสอบนะคะแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยและก็เจ้าหน้าที่นะคะให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนกันตลอด24 ชั่วโมงซึ่งนะคะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคกลางแล้วเนี่ยนะคะยังมีการเตือน11 จังหวัดภาคกลางนะคะแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเพราะว่ามันจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นส่วนทางด้านภาคเหนือเองนะคะทางด้านภาคเหนือค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมในเขตอุทยานแห่งชาติคลองหลานอำเภอคลองหลานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นทางอุทยานแห่งชาติคลองหลานสั่งงดเล่นน้ำตกคลองหลานชั่วคราวแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นคำประกาศที่มีกันออกมานะคะแล้วก็นอกนั้นค่ะวันนี้ก็ยังมีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับไฟไหม้นะคะรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพนะคะซึ่งทางน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเองเมื่อวานนี้ก็รีบในการลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุทันทีเลยค่ะพร้อมกับประกาศให้บริการ5 สถานีแล้วก็มีการระดมช่างนะคะเร่งซ่อมแซมกันแบบจ้าละวันเลยทีเดียวนะคะในส่วนที่เสียหายนะคะตอนนี้ก็เร่งซ่อมแซมก็คาดว่าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักค่ะความชื้นมันก็เลยสะสมสายเคเบิลก็เลยลัดวงจรนะคะก็เลยเกิดเหตุไฟไหม้กันขึ้นมาตอนนี้ก็ได้มีการกำชับกรมขนส่งทางรางรฟม.BEM เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ทันก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนในเช้าวันนี้นะครับวันนี้จะเปิดให้บริการกันตามปกติแล้วนะคะนอกนั้นยังมีประเด็นข่าวนะคะเรื่องของเหตุการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอ้ปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กแว้นค่ะไปยิงนายทศพลอายุ37ปีเนี่ยเสียชีวิตค่ะบริเวณถนนสายนาพลุเบญจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่19กันยายนแต่ปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยอายุแค่เพียง15ปีเป็นมือปืนค่ะเป็นมือปืนอายุ15ปีก็ให้เหตุผลนะคะในการยิงครั้งนี้ว่าเป็นเพราะฉุนนะคะไม่พอใจแล้วค่ะที่ซิ่งรถท่อดังแล้วโดนด่าก็เลยป้องกันตัวเกือบลืมอีกข่าวนึงค่ะที่วันนี้เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะนั่นก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับเหตุนะคะชายชาวไต้หวันนะคะอายุ43ปีที่ก่อเหตุฆาตกรรมผู้หญิงชาวไทยอายุ36ปีค่ะก็ก่อเหตุนะคะฆ่าด้วยการบีบคอก่อนจะนำร่างเนี่ยไปแช่ในตู้แช่แข็งในเมืองไถจงทางภาคกลางของเกาะไต้หวันนะคะสอบสวนเนี่ยเจ้าตัวก็อ้างบอกว่าพลั้งมือมันเป็นอุบัติเหตุระหว่างที่มีปากมีเสียงกันนะคะก็ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วค่ะเนื่องจากว่าถูกแฟนสาวชาวไทยเนี่ยบอกเลิกโอ้โหนี่แหละค่ะก็เป็นฆาตกรรมใหญ่ฆาตกรรมหนึ่งนะคะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียค่ะ ประเด็นในโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นคลิปไวรัลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขับเครื่องบินนะคะไปเยือนเวียดนามแม้ว่านะคะพระองค์ท่านเนี่ยนะคะจะเสร็จสิ้นกำหนดการเยือนเวียดนามไปแล้วแต่ปรากฏว่าคลิปที่พระองค์ท่านนั้นนะคะทรงขับเครื่องบินเนี่ยกลับกลายเป็นไวรัลในต่างประเทศค่ะยอดไลค์เนี่ยว่ากันว่าทะลุฐานผู้ติดตามเนี่ยหลายเท่าเลยคือมีหนึ่งในโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อเนี่ยนะคะบน Facebook ภาษาจีนเนี่ยก็มีผู้ติดตามเนี่ยนะคะคือคนที่เขาโพสต์เนี่ยมีผู้ติดตามแค่เพียง 4,000 คนแต่ปรากฏว่าภายในเวลาไม่นานที่เขาโพสต์เนี่ยมียอดกดไลค์เนี่ยนะคะถูกใจกว่า 74,000 ครั้งคอมเมนต์เนี่ยประมาณ 1,400 ครั้งแล้วก็แชร์อีกประมาณ 1,700 ครั้งค่ะเท่ากับว่ายอดไลค์เนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยสูงกว่าจำนวนผู้ติดตามของเพจเนี่ยประมาณ18เท่าและที่สำคัญก็คือภาพนะคะคลิปภาพนี้นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีตัวเลขการรับชมเนี่ยนะคะบนโดอินหรือว่า TikTok ของจีนนะคะมีคนรับชมมากกว่า22ล้านครั้งในช่วงที่มีการรวบรวมเนี่ยนะคะข้อมูลกันอยู่ค่ะโอ้ก็เลยเป็นคลิปไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงในจีนอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะนอกนั้นค่ะประเด็นในโซเชียลมีเดียอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนนะคะในการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าทางพรรคประชาชนเขาให้เหตุผลในความพ่ายแพ้ครั้งนี้ว่าเป็นเพราะคนจังหวัดนนทบุรีนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันน้อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณธนาธรเคยระบุเอาไว้นะคะว่าจะพรรคประชาชนเนี่ยจะชนะในการเลือกตั้งได้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์นั้นต้องเกิน 60%และนะคะพรรคประชาชนเนี่ยจะทำจังหวัดนนทบุรีให้ดีกว่านี้ได้นะคะก็เพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่มานะคะที่ทางพรรคประชาชนระบุเอาไว้ว่าเป็นเพราะคนจังหวัดนนทบุรีนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันน้อยค่ะวันนี้ในโซเชียลก็เลยอย่างสติกลูกก็ลงเอาไว้เนี่ยนะคะบอกว่าแพ้เพราะคนออกไปใช้สิทธิ์น้อยแบบนี้แสดงว่าด้อมส้มนั้นเป็นพวกนอนหลับทับสิบหรือไม่นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องของกัมพูชาที่ออกมาเคลมภาพนั่นนะคะเป็นภาพหญิงสาวสมัยโบราณเนี่ยนะคะที่แต่งชุดไทยภาพนี้ถูกปรากฏบนเวทีมิสยูนิเวิร์สนะคะของเขมรเขาปรากฏว่าภาพที่ใช้ประกอบในวีดีอาร์เนี่ยคือขุดไปขุดมาภาพนี้เนี่ยนะคะมันเป็นภาพนะคะเป็นภาพของหญิงสาวชาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่สวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายแล้วก็นุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งภาพนี้นะครับมีอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรของไทยเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นจะออกมาชี้แจงประเด็นนี้อย่างไรนะคะก็เลยเป็นข่าวกันออกมาว่าเป็นการเคลมอีกครั้งนึงแล้วนะคะของกัมพูชาค่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แหละหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับพลดมจิตดอนนะคะเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้เช้าเวลาเดิมค่ะวันนี้ลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา